0: แรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพร

ทอ่านจากปรวรสารปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเยบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกุหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเยบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของเจ้าเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นเราส่วนมากไปยังหลุมฝังศพขณะที่เสียงดนตรียังดังอยู่ในตัวเราคนเราส่วนมากไปยังหลุมฝังศพขณะที่เสียงดนตรียังดังอยู่ในตัวเรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: 1นาทีจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของประตูห้องน้ำหนึ่งนาทีจะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของประตูห้องน้ำ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขาคุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกุหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับกับวันอังคารที่15กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่พุทธิไกรทองตังนะครับวันนี้มาจัดในชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงแรกติดภารกิจนะฮะก็เลยมาชั่วโมงนี้ขออภัยด้วยนะฮะโอ้โหฟ้าฝนนะครับตกหนักเหลือเกินนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของการเดินทางของคุณนะครับขับรถขับราฝนตกถนนลื่นนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าปกตินะครับและขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยนะครับแต่ท่านที่ทำงานทำการหรือว่าพักผ่อนอยู่ที่บ้านทำอะไรต่างๆนานาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะฮะหนาวเหน็บแค่ไหนก็ตามก็ขอให้คุณยืนหยัดอยู่ให้ได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีความสุขอ่ะชั่วโมงที่2เราเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงสากลนะครับศิลปิน Survivor นะครับกับเพลง The Eye of the Tiger เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Rocky ภาค3นะครับใครเคยดูบ้างเอ่ยนะฮะ Sylvester Stallone นะฮะเล่นเป็นนักมวยสุดยอดและก็มันเหลือเกินนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดังก่อนแรมโบ้นะฮะเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับซิลเวสเตอร์สโตโลนะครับได้เป็นพระเอกระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดนะครับนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ The Eye of the Tiger ครับก็1ชั่วโมงโดยประมาณนี้นะครับท่านที่ต้องการแนะนำบทเพลงอะไรอยากฟังเพลงไหนนะครับในการย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆก็เหมือนเดิมนะครับทักทายกันเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีและก็พร้อมรับใช้คุณเช่นเคยในการนำคุณย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปหาความสุขเล็กๆกันนะครับร่วมกับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสียนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเศษนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการครับจัดเลยแล้วกันนะครับประตูเสรีพัฒน์นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงคึกคักคักคึกของ3โทนนะฮะฝากให้กับพนักท่านสวหมู่6ทุกคนเลยนะฮะฝากให้กับป้าอุ้ยปราณีนะครับซอยหนองจอกในเมืองด้วยจัดเลยนะครับผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับรักจริง

วงคันไถนะครับผลงานเพลงอีเรียมนะครับเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วนะฮะจากหนุ่มผู้พานนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นาก็เลยอยากจะฟังวงคันไถนี่เคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่ท่าแร่นะครับอยู่บริเวณศาลามาติโน่นะฮะตอนนั้นผมน่าจะประมาณม.3 ม.4 นี่แหละนะฮะไม่ได้เข้าไปดูหรอกนะครับไม่มีตังค์ตอนนั้นนะฮะก็เลยเดินไปเดินมาแต่แถวนั้นซึมซับบรรยากาศนำมาฝากกันนะครับกับคิดถึงวันวานประจำวันนี้นะครับและวันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วโอ้โหเลขสวยมาก 9:19 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับทักทายไปยังพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับพี่ปิ๊กเข้าใจว่าผมไม่ได้จัดรายการวันนี้แต่ก็ฝากเพลงมาให้ด้วยนะฮะเพลงบุญพลาโอเคนะฮะอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ขอฟังเพลงฉันวันนี้นะฮะของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ผมเล่นให้นะครับน้องหญิงจากเชียงเครือก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับว่าขอฟังเพลงพี่ไก่หน่อยชื่อเพลงหักมุมโอเคครับเดี๋ยวทยอยเล่นให้กับบทเพลงที่คุณกอคันก็มานะครับกับทางรายการของเราคิดถึงวันวานครับวันนี้มีชั่วโมงเดียวนะฮะต้องเร่งรีบหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะบัคคีนีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับหรือว่าฉลองอารามประจำปีนะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับเวลา10:00 น.และก่อนหน้าที่จะมีการฉลองนะครับก็จะมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนะครับเวลาวันที่16และก็17กันยายนนะครับเวลา19:00 น.และวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับเวลา19:00 น.เหมือนกันจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเฉลิมฉลองอารามพระกางเขนแห่งท่าแร่ประจำปีนะครับบทเพลงที่อาจารย์ย่องขอนะครับฉันวันนี้

อเพลงหักมุมนะครับอยู่ในอัลบั้มนกพิราบขาวนะฮะเพิ่งมีผู้ใจดีเอามาลงไว้ให้นะครับ 3-4 วันนะครับเจอเลยนะฮะฮะนะครับเพลงนี้จากน้องหญิงชิงเครือเป็นผู้ขอเข้ามาครับ9นาฬิกา28นาทีนะครับขอบคุณป้าต้อยนะครับป้าต้อยที่ใจดีวันนี้ก็โทรเข้ามาแล้วบอกว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะฮะใช่เลยครับป้าต้อยฮะวันไหนไม่ได้ยินเสียงป้าต้อยนี่รู้สึกเหงาๆยังไงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นรบกวนป้าต้อยโทรมาทุกวันนะจ๊ะน้องวันไฟพุทธิสัยนะครับฝากเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอให้กับพี่ชายที่มีวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วยนะฮะและก็มีนะครับจากนาหัวบ่อนะครับหัวใจเธอมีหรือเปล่า forever นะครับบอกว่าขอมา3วันแล้วยังไม่ได้เปิดนะฮะคือตายแล้วผมสมควรตายเลยนี่เนี่ยลืมเลยนะครับขออภัยนะครับวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับเพลงฉันวันนี้ที่อาจารย์ย่องขอเข้ามานะครับอาจารย์ย่องบอกว่าฝากให้กับยายมะลิทรงเล็กสิงห์นะครับจัดให้แล้วนะครับอาจารย์ย่องครับพูดถึงวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกอะนะครับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์แห่งอะไก่สดนะครับและเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ไก่อูหัวหินด้วยนะครับเอาเป็นว่าขอให้ทั้งสองท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับท่านนายกอะเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็พี่ไก่อูจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจนะครับร่ำรวยเฮงๆนะครับหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าครับคิดอะไรที่มันดีๆก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างเลยกันนะครับขออนุญาตเปิดเผยวันคล้ายวันเกิดให้กับนะครับท่านนายกอะและก็พี่ไก่อูรวมทั้งพี่ชายของน้องว่านไฟด้วยนะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ

ังหวัดแนะนำเข้ามานะครับบุญผลานะฮะนะฮะบุญผลาแปลว่าอะไรฮะนะฮะแปลว่าอะไรฮะบุญผลาเอาคล้ายๆบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับทำให้เรามาเจอกันนะฮะเรื่องราวของความรักนะครับบทจะมีมันก็มีนะครับบางคนตามหาความรักนะฮะมาเนิ่นนานก็ไม่เจอนะฮะบทจะเจอก็นะฮะไปนั่งเล่นหนองหารนะครับนับปิงข้าวปิงเซียนอยู่ดีๆนะฮะแฟนก็หล่นตุ๊บมาอยู่ต่อหน้ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เป็นเรื่องราวของพรหมลิขิตนะครับว่าเขาที่เกิดนาฬิกา36นาทีนะครับขอบคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิ้มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จากการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงโต๊ะคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนาเรือนนะครับแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายรายการนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับสนใจติดต่อที่0883001367และก็0883126056อาไก่สดท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับขอบคุณนะครับสำหรับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จนะครับท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924นะครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคุณจีดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสัตว์นอกสัตว์ในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับโดยเฮโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตอร์เล็ตทุกชนิดนะครับมากมายหลากหลายรายการขออภัยนะฮะ

ุ้ยตายสเลติดคอ อ่ะบริษัทเล้งเจ๋งนะครับโอ้ยตายละนะครับสเลติดคอนาน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องดื่มสินค้าเบเกอรี่ทุกชนิดนะครับมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบของถูกใจที่เล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับกับเล้งสิงสกลนครจำกัดนะครับอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงนะครับบริการนวดแผนไทยนะครับเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นถ้าจะมีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกนะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรนะครับได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับตั้งอยู่ถนนท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่นอกจากสนใจติดต่อสอบถามได้หรือเพิ่มเติมได้กับพี่หมวยนะครับ0654012028ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดระบบออฟกริดนะครับระบบไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยกันติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานและร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทนะครับสนใจติดต่อได้ที่0815369695ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1 นะครับซอยข้าง 7-11 ถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872195503นะครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับบทเพลงที่ป้าต้อยนะครับแนะนำเข้ามาขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกครับ

็บอกนะครับที่บอกว่าขอเพลงนี้แล้ว3วันยังไม่ได้ฟังนะครับก็ได้ฟังให้แล้วนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีมันลืมนะมันเยอะไปโอเคนะครับนี่คือผลงานเพลงของ

300,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสกลนครนะครับต้องขอพระผู้เป็นเจ้าได้อวยพรและคุ้มครองให้กับท่านและครอบครัวเป็นพิเศษในความมีน้ำจิตน้ำใจที่งดงามเช่นนี้นะครับช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะร่ำลาไปด้วย2ผลงานเพลงนะครับตลอดการนะครับของคิริบูลจากคุณแม่น้องการสกลนครและก็น้องจอยจากพนานิคมขอฟังเพลงเธอลำเอียงของอริสมันนะครับเราจะส่งท้ายด้วย2ผลงานเพลงนี้พบกับผมได้ในวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้จะไม่อยู่นะครับต้องเดินทางไปขอนแก่นเย็นนี้นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมไก่วุฒิกายทองตังพร้อมกับพี่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่อากาศสดท่าแร่นะครับตระอโอเคท่าแร่โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเหล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับและร้านวรวุฒิโรงศพต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพฤหัสบดีพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนบนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกุหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษยชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

0: ดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันอังคารนะครับที่15ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับวันนี้เข้ามาพร้อมกับสาวใต้นะครับอรไทยกับเพลงที่มีชื่อว่านอนฟังเสียงฝนนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เกี่ยวโยงในเรื่องของพายุดีเฟสชันนะครับที่เข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับก็เบิ่งนะครับข่าวๆติดตามทางโทรทัศน์ก็ดีนะครับทางวิทยุก็ได้นะครับว่าทางเฮามีฝนเข้ามาแนวใดเป็นแนวใดนะครับก็คือเป็นพายุดีเฟสชันนะครับจัดนักบ่เป็นนครพนมระหว่างนะครับอำเภอเมืองบ่เป็นอำเภอเรนูนะครับธาตุพนมนะครับอำเภอป่าปากวังยางนาแก่พลสวรรค์ท่าอุเทนและก็ศรีสงครามโยมมาใส่ทางเฮาสกลนครพร้อมน้องพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะครับพายุดีเฟสชันนะครับจัดหนักพี่น้องเลย หลายมืออยู่ได้นะครับตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่นะครับ13นะครับจนยาวไปฮอดพุ่นละเกือบ16พุ่นละพี่น้องเลยหรือถึง17นะครับอันนี้ตามกรมอุตุวิทยานะครับได้แจ้งข่าวสารเข้ามาก็ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบเบื้องต้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงก็ส่งความสุขความบันเทิงนะครับโดยผ่านการสนับสนุนเข้ามาเพื่อเข้าไปหาทางวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากนะครับร้านโชคสุริยาโชคหลังคาเล็กเมเทซิสนะครับของ CAA เซียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับที่ร้านอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สิเขาสกลตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเส้นโรรันตำบลท่าแร่นะครับว่าจะเป็นทางอำนวยทรัพย์นะครับอันนี้กับบริการด้านการซื้อการขายรถมือ2รับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์นะครับโยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2นะครับและก็มีรถยนต์พี่น้องมีรถยนต์จะได้เงินนะครับปรึกษาที่เฮาได้ที่ Facebook หอจกอำนวยทรัพย์2014นะครับหรือว่าอยู่ใกล้ทางสาขาสกลครับหน้าค่ายกิจนะครับติดต่อสอบถามคุณประโมทหรือว่าเสียวัดเจอิ่มได้นะครับหรือมาทางสาขาทางนะครับห้างโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงที่ติดถนนสายบ้านธาตุสิมาทางบ้านห้างโฮงเพื่อเข้ามาสู่นะครับบ้านประวานเนาะบ้านเชียงเคือบ้านดอนแล้วก็ท่าแร่เฮาสิไปนครพนมพุ่นล่ะนะครับโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับเจนีน้องหญิงเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนำกันครับพี่น้องดูไปทางโซนทางอากาศอำนวยนะครับอยู่บ้านแพงใหญ่เด้อก่อนสิฮอดปั๊มน้ำมันปตท.ทางสิเข้าไปถึงอำเภออากาศนะครับคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับบริหารอยู่พุ่นนะครับหรือไปทางโซนนะครับอำนวยทรัพย์สาขาทางพังโคนนะครับบ้านไห่ย่องสิเข้าทางอำเภอพังโคนนะครับคุณปีชาคุณหมูนะครับบริหารจัดการอยู่พุ่นหรือมาทางท่าแร่นะครับสิไปเส้นสายท่าแร่สิสงครามนะครับสาขาน้องใหม่นี่ครับโดยคุณสุพจน์คุณวิทย์นะครับหรือว่าคุณกิตพร้อมนะครับบริหารจัดการนำการกอดสหวัดประดูธรรมวาสบ้านประโคเต้นอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สิงห์สงครามอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้อนะครับพี่น้องเอ๋ยนอกจากนี้ก็ยังมีทางห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ที่อยู่ติดคิโรสองแถวสายท่าแร่สกลนครนะครับรับซื้อขายทองคำทองรูปพรรณต้องไปที่ห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อล่างท่าแร่รับสร้างบ้านบอสเป็นบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานโตเติมงานรีโนเวทและก็ยังรับออกแบบพร้อมนะครับโดยวิศวกรนะครับผู้ที่เรียนมาสายตรงในการออกแบบนะครับกับร่างท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับโอ้นะครับโรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างอยู่ที่ถนนสายนครพนมจะเข้ามาทางหนองบัวทองมาท่าแร่เฮานะครับเลยโรงเรียนท่าแร่ศึกษา อยู่กับโต๊ะบ่งเส้นถนนกับรถนะครับถ้ามาจากนครพนมอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับโดยช่างนั้นช่างเนมนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่นะครับและสาขาทางหลวงมอไฟอันนี้ให้การบริการนะครับในการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วงนี้โอกาสเปิดสาขาใหม่หลวงมอไฟสาขาท่าแร่ก็จัดโปรให้นะครับตัดแว่นประกอบแว่นนะครับราคาเริ่มต้น300บาทได้เลนแล้วทางร้านนะครับให้โอกาสฟรีครับสำหรับกรอบแว่นนะครับเพราะฉะนั้นไปใช้บริการได้ในช่วงนะครับเปิดสาขาใหม่ทางสาขาดุมบไฟตรงข้ามกับร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับสำหรับนิวเจริญการแว่นท่าแร่นะครับอยู่ใกล้ปกไก่ครับห่างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาท่าแร่อยู่ยังเยื้องครับอารามวัดกังเขนนะครับท่าแร่นี่ครับวรวุฒิลงซบบ้านท่าแร่ครับท่านผู้ซอยวรวุฒินะครับอินทิเศษนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนะครับลงศพนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของสัจธรรมของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววรพุทธลงศพให้การบริการในเรื่องของนะครับลงศพแบบคริสต์นะครับพี่น้องทางใกล้ทางไกลมารับได้โดยให้ส่งนะครับยินดีให้การบริการนะครับ0872199503วรพุทธลงศพบ้านทะเลนะครับอู่วอรุ่งเรืองการช่างเฮวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเปิดอู่ให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทบอสเป็นรถซิบล้อพูโซฮิโน่ล็อกกี้มิสูรถแคคเตอร์เวลารถปันเข่ารถเกี่ยวเข่ารถไถนะครับนั่งครับย่างครับให้การบริการทั้งนอกทั้งในสถานที่พร้อมนะครับมีเครื่องอัสไฮโดริกให้การบริการพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อันทันสมัยในการกู้ข้อมูลนะครับรถที่เป็นระบบไฟฟ้ากล่องไฟฟ้าที่ไปรีแมปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอู่ซ่อมรถยนต์นะครับวอรุ่นการช่างของเฮียวุฒิอยู่ใกล้บกไก่กับสามแยกไฟแดงทางซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปทางเทศบาลนะแกรู้ว่าตรงไปทางนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับโดยเฮียวุฒินะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0895766นะครับ298นะครับ289ขอไปครับ0895762987นะครับสำหรับเบอร์ของเฮียวุฒินะครับอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับพี่น้องซื้อไก่อยู่ใส่บ่อสดต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับให้การบริการตั้งแต่ตี4จนฮอด6โมงแลงโดยคุณเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลม่วงทองท่าแร่เป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับเจ้าเรือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาไก่สดอาไก่สดยินดีให้การบริการมื้อนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกเทพากรพร้อมนะครับแล้วจากรายการสภากินข้าวเที่ยงอยู่เฮือนเพิ่นพุละ นะครับอู่ช่างเอกครับให้การบริการในเรื่องของการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าใหม่นะครับคุณสุรศักดิ์สุรเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกอยู่ที่ถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางทะเลอยู่ทางด้านซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ที่กับร้านท่าแร่ยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซ่อม3ล้อเครื่องเครื่อง3ล้อเครื่องนะครับรถไทยอัมไทยเฮานี่และยังให้การบริการล้างอัดฉีดพร้อมและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสซ่อนบ่อยพร้อยนำโดยช่างตองนอนน้อยเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งนะครับก่อนเที่ยงมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเป็นเพลงของสาวตะกะแตมนี่เข้ามาหลายเนาะส่วนเพลงนี้กับเพลงข้างคาเอาไว้นะครับเมื่อวานนี่นะครับทางยายตุ้เราขอเพลงเกี่ยวกับหัวอกผู้ใหญ่บ้านมันนี่เมียผู้ใหญ่บ้านเอาเหตุใดล่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่และกำนันพ่อมเป็นต้นตำบลท่าแร่นะครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาอีสันเองเฮียผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะมือนี่อีสันได้รับหน้าที่มาเปิดงานแทนผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นติดประชุมเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหมู่เฮามวลๆและมวลๆอย่าตีอย่าขากันเด้อค่ะขอบอกสันดอกว่า

มเล่นของสีเผือกนะครับกุหลาบปากสั้นนะครับจากสาวจุ๊บแจงอยู่ทางบ้านคำข่าพนานิคมนะครับขอมา2เพลงเพลงรุ่นนี้บ่มีเหงาเมื่อวานผมเล่นให้ฟังแล้วแต่ว่าเพลงนี้ผมเอามาเปิดวันนี้เพราะอย่างเมื่อวานเวลาหมดครับฝากให้พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ส่งลงทางททหารบ้านสวนอยู่ทางหลักกิโล4เด้อฟังอยู่บ่เนาะททหารบ้านสวนแม่นำท่วมหูดังแล้วบ่พุ่นเนาะสาวชุบแจงแซวมาเด้อนี่เด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาวชุบแจงว่ามาเอาน้ำฝนแน่เด้ออันสอทอต้อยอยู่เทงผู้นี่บ้านคำขานี่อย่าว่าแต่บ้านเจ้าถัวบ้านคอยกันโต๊ะคู่มือนะครับอย่างลูกสาวของนะครับยายตุ้นี่นะครับที่เราขอเพลงนอนฟังเสียงฝนนะครับที่ผมเปิดเข้ารายการกับผู้ดีโยงเข้ากันเลยเนาะแล้วก็เพลงเมื่อวานนี้ที่ผมติดหนีไว้ก็มีเพลงเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เป็นเพลงที่สะท้อนออกจากจิตจากใจของเมียผู้ใหญ่บ้านต้องทําใจได้เฮาได้อาสาเข้ามารับใช้นะครับพี่น้องในนะครับชุมชนนะครับซึ่งเป็นประชากรที่เฮาต้องดูแลนะครับยายตุ้เลยบอกว่านอนฟังเสียงฝนนะจ๊ะฝนกระตกดินคู่มือนะครับทั้งวันพร้อมช่วงนี้ฝากให้สวทั้งหลายก็บอกว่านอนฟังนะจ๊ะผมว่าและก็อีกเพลงลูกสาวอยากบอกว่าอยู่กรุงเทพฝนกระลินนะครับก็เลยอยากฟังนะครับฝนลินในเมืองหลวงขอสองเพลงเกี่ยวกับฝนนะจ๊ะลาวครับขอบคุณหลายเด้อนะครับยายตุ้ลาวเข้ามาคู่มือคู่มือนะครับนะครับเข้ามาคู่มือคู่มือยายตุ้นี่เป็นคู่หูกันครับยายต้อยได้เนาะก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับสวดภาวนาในพิธีกรรมต่างๆว่าจะเป็นงานศพนะครับในเบื้องต้นนี่งานศพงานบุญร้อยวันนะครับหรือว่างานที่ได้รับเชิญนะครับในชุมชนสมประสงค์นะครับหมู่ที่6ทะเลสามัคคีนี่นะครับว่าพุ่นยายต้อยแล้วเมื่อวานยายต้อยโทรมาหาผมก่อนหน้านั้นยายต้อยก็โทรมาหาแล้วล่ะปรึกษาหารือเรื่องการเดินทางไปรับนะครับผู้ป่วยอยู่สมเด็จกาฬสินธุ์พุทธนะครับตอนนี้นะก็เมื่อวานเราโทรหาว่าเอามาแล้วเราพอดีเราไปได้มาได้อยู่เลยเอามาแล้วแต่ว่าเราจะรบกวนก็คือว่าอยากให้เอาไปนะครับเข้าสู่ระบบนะครับอยู่โรงพยาบาลศูนย์มื้อนี้ผมก็เลยแจ้งว่าให้แจ้งไปทางเทศบาลท่าแร่เด้อนะครับเพื่อจะได้นำนะครับให้ทางกู้ชีพกู้ภัยที่เข้าเวรนำส่งเข้าสู่ระบบนะครับแต่แม่นว่าขามาถ้าได้มาเร็วเรื่องไหนก็ติดต่อมาสิไปรับกลับมาแล้วโอ้ระบบเป็นนั้นบ่จ้านะครับมันจะบ่ผิดระเบียบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อโอ้ยนะครับเจ็บไข้ได้หนาวเนาะก็เบิ่งเงียกันไปเป็นต้นญาติพี่น้องนะครับว่าจะเป็นสาวเปิ้ลมานี่นะครับพี่น้องที่ใกล้ชิดนะครับต้องดูแลกันนะครับในเรื่องของเจ็บไข้ได้หนาวนะครับมีหลายผู้หลายคนหลายครอบครัวนะครับที่นะครับเป็นบุคคลที่นะครับถึงขั้นที่เตียงก็มีถึงขั้นที่เตียงก็มีแต่ว่าก็ยังมีใจสู้นะครับเพราะหยังเพราะได้กำลังใจที่ดีจากผู้ดูแลนะครับคอยใส่ใจนะครับคอยให้อาหารการกินการนะครับฟื้นฟูนะครับร่างกายนะครับกายภาพบำบัดมูนี่นะครับผู้ใดที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่นะครับยังดีนะครับก็พอที่ฟื้นฟูร่างกายได้แต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุนี่นะครับโอ้นะครับก็สู้ด้วยใจครับไปพบไปพ่อหลายผู้หลายคนฟังวิทยุ
ย่างเขาไปใกล้ตรงคอบนใกล้ๆได้มันผู้ใดอันนี้คือได้ยินแต่เสียงนี่จำเสียงได้ไหมขนาดผู้เฒ่าได้ จำแต่เสียงแต่ง่ายมาใกล้มันนึกคอเบิ้งนู่นนี่โอ้อันนี้บอกได้ยินแต่มันในวิทยุผลว่านะครับหลายผู้หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับผู้ป่วยนะครับนะครับที่ไปได้มาได้ในขึ้นวินแช่แน่แล้วก็ติดเตียงน้ำนะครับตลอดจนผู้ดูแลนะครับที่ดีได้ใส่ใจนะครับในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่าสู่ฟังพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าพี่น้องรับฟังรายการนะครับอยู่ในเฮือนในซานสิไปสามารถใส่กับบ่ได้ลำบากนะครับเพราะสิค่าสิขายหยังกับใครบ่สะดวกเพราะหยังฝนตกลิ้นนะครับเนาะพี่น้องมีเพลงที่ผมยังข้างคาไว้เมื่อวานนี้อย่างเพลงของสาวตะกะแตนครับผมได้รับการแนะนำมาจากนะครับสาวแก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับอยากฟังเพลงอย่าเปิดเพลงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังนำกันครับพี่น้อง

ใต้อรไทยนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยู่ในใจเสมอก็ขอฝากให้สามหนุ่มสามมุมเด้อนะครับฟังน้ำกันนะครับขอบคุณหลายสำหรับ FC Big ครับครับผมมีข่าวนะครับบริการนะครับก็คือข่าวที่นะครับทางสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลนะครับก็ได้มีหนังสือนะครับมาจากสำนักงานของสำนักนะครับรัฐเทศบาลทะเลนะครับในเรื่องขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตนะครับพนักงานเทศบาลผู้เกษียณอายุราชการนะครับผู้แขนพนักงานเทศบาลที่ลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวที่ต่างประเทศและก็โยกย้ายและไปรับตำแหน่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานเมื่อนี้นะครับในกำหนดนะครับการมุทิตาจิตนะครับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2569ด้วยรักและผูกพันไม่มีวันนะครับลืมเลือนนะครับและพนักงานเทศบาลที่จะไปนะครับประกอบอาชีพส่วนตัวการโยกย้ายและผู้ที่จะไปนะครับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับในสายงานผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้วันอังคารที่15กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณศาลามาติโนนะครับท่าแร่นะครับฉะนั้นก็มีหนังสือเนาะถึงบรรดาผู้บริหารสมาชิกบุคลากรในสังกัดทุกคนพร้อมกันที่ศาลามาติโนท่าแร่นะครับเวลา 17:00 น.นะครับเวลา 17:00 น. 45 นาทีนะครับพิธีรดน้ำนะครับขอให้พิธีกรดำเนินการงานนะครับกล่าวถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์การจัดงานและข้อมูลนะครับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการนะครับเวลา 18:00 น.ประธานในพิธีนายสิริพงษ์เชียนพลแสนนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่กล่าวอวยพรและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ดำรงตำแหน่งนะครับใหม่ในสายงานผู้บริหารและโยกย้ายและผู้ไปประกอบอาชีพในส่วนตัวนะครับเวลา 18:20 น.กิจกรรมร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับผู้เกษียณอายุราชการนะครับผู้ราไปทำประกอบอาชีพส่วนตัวโยกย้ายและไปรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารกิจกรรมผูกแขนนะครับเวลา 19:00 น.ชมวิดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการเวลา 19:15 น.พิธีก่อนเชิญผู้เกษียณอายุราชการและพนักงานเทศบาลที่จะไปรับตำแหน่งใหม่นะครับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหารที่จะโยกย้ายนะครับและกับผู้ที่จะลาออกไปประกอบอาชีพนะครับส่วนตัวกล่าวความในใจต่อผู้มาร่วมงานนะครับเวลา 19:00 น.ถึงนะครับ 19:45 น. กิจกรรมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันและกิจกรรมรื่นเริงนะครับเพราะฉะนั้นจะวันนี้มีหลายงานเนาะแต่ว่างานวันเกิดของท่านนายกเทศภากรนี่เปล่าโมเมนต์ธรรมดานะมื้อนี้ก็ได้เนาะนะครับวันเกิดของท่านนะครับมื้อนี้โอ้ยอวยพรซะก่อนได้เนาะวันเกิดเนาะอวยพรซะก่อนให้กับท่านเทศภากรนะครับสมุพิทักษ์ได้นะครับก็ด้วยนะครับเพลงของหนูมิเตอร์นี่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอวยพรน้ำกันนะครับพี่น้องเอ๋ย

ครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของท่านเทพากรสมพิทักษ์นะครับนายกเทศมนตรีตงทองท่าแร่ทีมงาน 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขอให้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบนี้จงอำนวยพรให้สุขภาพร่างกายของท่านนายกนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่นะครับบัดนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับ

ผ่านไปนะครับพี่น้องนะครับริมฝั่งหนองหารนะครับมุนแคนนะครับแก่นคูดเป็นผู้ร้องเอาไว้บ่าวเมนนะครับทางนนสำราญนะครับเป็นลูกวัดนะครับนักบุญโยเซฟนนสำราญนะครับโดยคุณพ่อเด่นนะครับช่วยนะครับซุกนะครับเป็นเจ้าวาดนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรแฟนเพลงที่ให้การติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำพี่น้องทางคุ้มนนสำราญนะครับหมู่8เฮานี่ก็ได้เนาะนะครับทราบข่าวว่าวันเกิดคุณพ่อเด่นช่วยนะครับซุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางลูกวัดนะครับก็ได้จัดนะครับเค้กอวยพรให้หลังมิซานะครับโอ้เซอร์ไพรส์นะครับคุณพ่อเด่นช่วยซุกนะครับพ่อเจ้าวาดวัดนักบุญโยเซฟคุ้มนนสำราญนะครับตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอนะครับแสดงความนะครับยินดีดำเด้อโอกาสนะครับวันเกิดนะครับของคุณพ่อนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคุณพ่อเอ้ยนะครับสูนหน้า ของนักฟุตบอลของทามิสังนะครับมากขนาดฟุตบอลนี่นะครับเคยเล่นบอลน้ำกันอยู่นะครับกับคุณพ่อเด่นช่วยชุกนะครับครับพี่น้องเวลาในขณะนี้10:54ครับขอฝากน้ำมันเน่กับผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับว่าจะเป็นอากาศสดอากาศสดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อซื้อไก่อยู่ใส่บทสดต้องอากาศสดอากาศสดตลาดเก่าท่าแร่นะครับจำหน่ายสิ้นส่วนไก่สดใส่กอกลูกชิ้นแหนมหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใส่อยู่ในครัวเรือนนะครับร้านอากาศสดตลาดเก่าทะเลเปิดตั้งแต่4:00 จนฮอด6:00แรงเด้อพี่น้องเด้อ0883001367บริหารงานโดยคุณเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่พร้อมกับเจ้าเรือนนะครับอู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่ให้การบริการซ่อมนะครับบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์นะครับทำสีรถยนต์จำหน่ายอะไรนะครับใหม่และก็เก่านะครับของรถยนต์อู่ช่างเอกท่าแร่อยู่ที่ถนนสายท่าแร่นะครับสิไปนครพนมถ้ามาจากนครพนมจะเข้ามาทางท่าแร่นะครับแถวปริมณฑลทางเข้าท่าแร่ใกล้มองทางลงโรงขาซาเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับโดยการจัดการบริหารของคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับ0872334818 0810582821อู่ช่างเอกบ้านท่าแร่อยู่ที่กับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับซึ่งให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับ3ล้อเครื่องเครื่อง3ล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นนะครับ Honda CPO PCX มูนี่นะครับ Honda นะครับ Sport Cup Honda CB150R Honda All New Scoopy i นะครับหรือว่าจะเป็น Honda Cup นะครับรุ่น Swell Tสเปาเซเวลนะครับ D2 นะครับแล้วก็มี Honda นะครับที่เป็นนะครับรุ่น MSX 150cc นะครับ Honda Kick 125i นะครับซึ่งขายแล้วนะครับรุ่นนี้ก็ได้โอ้ขายไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับพี่น้องมาสอบถามว่าสิซื้อไปให้ฝรั่งไส้พี่น้องในรีสอร์ทก็ดีหรือว่าในหอพักก็ได้นะครับแปลว่ารถรุ่นนี้นะครับเครื่องดีและก็เหมาะในการใช้งานนะครับกับ Honda Kick 125i นะครับเพราะฉะนั้นก็รถที่มีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าในเรื่องของประสบอุบัติเหตุก็สามารถนะครับนำเข้ามาหรือว่าติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ของช่างตองนอนน้อยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับพี่น้องให้การบริการพี่น้องเด้อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของช่างตองนอนน้อยครับ0883179700นะครับ0883179700นอกจากนี้ยังนะครับเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอนบ่อยพร้อยรถแล่นดีบ่มีสะดุดนะครับต้องใช้น้ำมันเครื่องคัสตอนบ่อยพร้อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกับเฟืองท้ายที่เป็นระบบสายพานนะครับมีน้ำมัน2ทีนะครับรถเบนซิน2

0: จังว่าได้โกกได้เกี่ยวมือนี่มีครบเด้อพี่น้องเด้อยังให้การบริการล่างสีดูดฝุ่นรถจนพร้อมนะครับได้มาตรฐานต้องไปที่ร้านท่าแร่ยันยนต์และท่าแร่คาเคนะครับบอกว่าสิเป็นทางนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างของเฮียวุฒิมูซีวัดหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมนะครับรถยนต์ทุกประเภทเด้อพี่น้องเด้อยังหลับนะครับอัดสายไฮดรอลิกพร้อมเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเซลลิมูราพลังปกป้องรถของคุณนำนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเฮียวุฒิครับ0895762987ครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองนะครับวรวุฒิลงซบบ้านท่าแร่ครับที่อยู่ชุมชนเฟื่องฟูติดกับถนนคนทำดาวนะครับทางลงไปท่าเรือท่าใจนะครับผลิตและจำหน่ายลงซบแบบคริสนะครับพี่น้องทางไกลและไกลล่าสุดนี่ครับพี่น้องทางบ้านดุงมาดีบ้านดุงนี่ก็ได้มาอาทิตย์ละเทื่อเกิดแก่เจ็บตายนะครับมีความจำเป็นนะครับถึงวาระสุดท้ายนะครับจะได้ลงศพแบบคริสมีตั้งแต่ราคาลักพันลักหมื่นแบบไม่อัดลักพันแบบไม่สักคำก็ลักหมื่นแบบไม่ซักมูนี่ราคา20,000นะครับเพราะฉะนั้นก็มาเลือกนะครับตามกำลังนะครับของแต่เฮาได้หรือว่าโทรมา0872199503ครับบรมวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนิวเจริญการแว่นท่าแร่ครับอยู่ติดกับคิวรถสองแถวสายเอาขออภัยครับอยู่ติดกันครับห่างทองเฮงๆนะครับใกล้ๆกันนะครับอยู่ตรงข้ามกับอารามกวางบูชินนะครับนิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาดงมะไฟให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาแพ้แสงแดดแสงคมไปผ่าตัดนะครับน้ำตาต่อมาทางร้านก็มีเลน UV400ประกอบให้พร้อมนะครับส่วนช่วงนี้เปิดสาขาใหม่นะครับทางหลวงไฟทางสาขาทะเลก็มีโปรโมชั่นคือกันครับได้เลนแล้วพ่นแจกฟรีครับกรอบแว่นราคาเริ่มต้นที่300บาทนิสิตนักศึกษาให้แสดงบัตรสำหรับผู้สูงวัยผู้ทรงคุณค่าราคาลดพิเศษให้เด้อพี่น้องเด้อก็เห็นพี่น้องต่างหมู่บ้านต่างชุมชนก็ได้เข้ามาใช้บริการทั้ง2สาขาเป็นต้นสาขาทางทะเลนะครับอยู่เป็นประจำนะครับบริหารงานโดยคุณหนุ่มคุณดาวนะครับ0610659203นะครับและ0959494891นะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างนะครับบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับพี่น้องให้การบริการซ่อมนะครับเครื่องรถยนต์ทุกประเภทเด้อพี่น้องเด
1: ้อขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863339 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาทนมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอห์นและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับหลังจากที่พบพ่อกันผ่านไปนะครับชั่วโมงแรกตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงนี่มาต่อจาก11โมงจนถึง12นาฬิกานะครับโดยการสนับสนุนของทางนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเปิดให้การบริการนะครับซ่อมเครื่องรถยนต์ในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมีเครื่องจักรนะครับ CNC ให้การบริการด้านงานการงานเจาะว่าเป็นงานเชื่อมนะครับหรือว่างานเครื่องจักรกลการเปลี่ยนถ่ายนะครับของผ้าบอกผ้าเบรกเฮดตำช่วงล่างแผ่นคาสหรือว่าแบตเตอรี่นะครับมีทุกยี่ห้อให้การบริการพี่น้องอยู่ทางอู่ลงกึ่งนัทพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับโดยนะครับช่างนันครับเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับช่างเนมเบอร์ของช่างนันนะครับ0878645022และเบอร์ช่างนันครับ0879549475นะครับอู่ลงกึ่งนัทพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองอยู่ที่ถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางทะเลเลยโรงเรียนทะเลศึกษามาอยู่มองกระโตมองกับรถนะครับอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วช่างนันช่างเนมนะครับอัธยาศัยดีครับพี่น้องเลยนะครับให้การต้อนรับราคาเป็นกันเองพร้อมนะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านครับพี่น้องนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โกดังสินค้างานโตเติมงานรีโนเวทและรับออกแบบโดยวิศวกรนะครับให้การนะครับออกแบบนะครับตามความต้องการของผู้นะครับที่จะสร้างบ้านนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับของหลังท่าแร่นะครับรับสร้างบ้าน0815808651นะครับเพราะฉะนั้นแล้วติดต่อสอบถามได้ช่วงนี้กับเวียกอยู่ทางมงคลเศรษฐศาสตร์นะครับเทศนำโรงรถนะครับของหอผัก2สั้น4ยูนิคนะครับและขึ้นงานใหม่อีกในมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับหรือว่าต้องอยากโตเติมเปลี่ยนรังคอกรังคานะครับที่ผ่านมากะว่าจะเป็นในท่าแร่เฮานะครับหมู่7กระดิ่งหมู่1กระได้นะครับในการเปลี่ยนรังคานะครับหรือว่าที่ร้านคอนกรีตโตเติมงานรีโนเวทนะครับต้องห้องไส้หลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่นะครับติดกับคิวรถส่งแถวสายทะเลข่าวสกุลเด้อพี่น้องเด้อรับซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำรูปพรรณนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการผู้คุ้มครองบริโภคในเรื่องของทองคำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กหินปูนทรายนะครับเล็กกล่องเล็กตัวซีสีทาเงินสีทาซานสุขภัณฑ์ในห้องน้ำน้ำยาเลซินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุดหนุนได้ที่ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสที่อยู่ที่ถนนสายทะเลสีเขาสกลตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลทะเลหมายเลขโทรศัพท์0884655554 CA นะครับเสียใหญ่จะสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับวอสเป็นในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับกับอำนวยทรัพย์นะครับให้การบริการด้านการซื้อขายรถยนต์มือสองพี่น้องจับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถยนต์ต้องการเงินปรึกษาเราได้นะครับติดต่อไปที่ Facebook หจก.อำนวยทรัพย์2014หรือว่าไปที่นะครับสาขาทางหน้าค่ายกิจนะครับศรีวราเฮานี่นะครับอยู่ที่ถนนออกมาจากสกลเลนในเนอะนะครับก่อนเสียงฮอด3แยกนะครับเข้าไปทางบกสใหม่ตรงข้ามกับค่ายกิจศรีวรานี่ครับอยู่นี่กับทางคุณประโมทหรือว่าคุณวัดนะครับโรเซียวัดนะครับเจ๊อิ่มนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0862348799นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนอะหรือว่าไปทางรถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาทางห้างฮงนะครับหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฮงนะครับที่ถนนสายบ้านท่าสิมาทางบ้านห้างฮงนะครับคุณสายชนีสุวรรณศรีและนะครับน้องหญิงนะครับเป็นผู้บริหารจัดการ
นะครับ0812612322นะครับสาขาทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแหม่มนะครับหมายเลขโทรศัพท์เด้อนะครับ0812958268นะครับสาขาทางอากาศอำนวยอยู่บ้านแพงใหญ่ก่อนถึงฮอดปั๊มน้ำมันปตท.เข้าไปทางอากาศอำนวยนะครับสาขาทางพังโคนครับพี่น้องอำนวยทรัพย์ทางพังโคนนะครับคุณปีชาและก็เจ๊หมูนะครับ0828478960นะครับอยู่บ้านไห่ย่องก่อนจะเข้าฮอดอำเภอพูนพังโคนนะครับพี่น้องเด้อสาขาตะพุ่นก็ได้และสาขาน้องใหม่นะครับอยู่บ้านพะโคนะครับคุณพศหรือว่าคุณวิทย์นะครับคุณสุพจน์เนาะชื่อจริงนะครับชื่อเล่นวิทย์แล้วก็น้องกิ๊ดนะครับ0833539099นะครับอยู่ที่ถนนสายท่าแร่สิไปทางศรีสงครามอยู่บ้านพะโคก็จะฮอดวัดประดู่ธรรมวาสนี่ครับพี่น้องนะครับสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะเอาได้การครับส่วนที่เหลือก็เป็นในเรื่องของนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์กดีนิจวนการแว่นกระไดวรวุฒิลงศพและอู่วอลุ่นการช่างอากาศสดตลาดเก่าท่าแร่และอู่ช่างเอกท่าแร่ท่าแร่ยานยนต์พร้อมนะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับก็เป็นผลงานเพลงของนะครับสิริพรอภัยพงศ์เพลงหนึ่งเนาะหนีแม่แพ้บ่ได้หนีแม่มาแพ้รักนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นพลังเงียบเด้อคุ้มมองคู่เจที่ฟังรายการอยู่ว่าจะเป็นทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3ก็ดีนะครับเจ้าอยู่เซาต้อมตาจอกตาเจ้ยหลายๆผู้หลายคนที่บ่สามารถนะครับขอเพลงได้แต่ฟังอยู่เป็นประจำนะครับพี่น้องในตลาดเก่าตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่งลงทางตลาดใหม่เด้อนะครับนะครับที่ฟังรายการอยู่นั่งขายของเมิดมือนะครับบัดเสมือฮอดเฮือนฮอดซ่ากับพุ่นละเกือบ2ทุ่มนะครับตื่นตั้งแต่นะครับ5ทุ่มนะครับฟังครับ

ผ่านไปอีก2ผลงานม่วนๆกับพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องไทยแนะนำเพลงเข้ามานะครับมีแต่เพลงม่วนๆทักทายเข้ามามาจัดเพลงนำกันพี่น้องเอ้ยหญิงสิการเนาะเพิ่นร้องเอาไว้ก็ได้เขียนด้วยใจได้หักหลบด้วยน้ำตาบ่นูฮะโอ้ยน้องฝากเป็นพิเศษเด้อสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ได้ก็คือทางสาวแก้วแน่เนาะนะครับพี่น้องหลายผู้หลายคนนะครับว่าจะเป็นทางสาวอิ๋วน้ำนะครับเมื่อคืนนี่นะครับผมและประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนประธานคุ้มนะครับชุมชนมีอยู่15ชุมชนคุ้มมี8ชุมชนรวมแล้ว25คุ้มนะครับ25คุ้มกลุ่มนะครับก็ได้ไปประชุมเรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมวิถีชุมชนวัดหรือว่า BEC เรียนผู้นำกลุ่มย่อย BEC ประธานชุมชนคุ้มนะครับโดยทางอัศนวิหารนะครับเทวดามิคาเอลทะเลนะครับโดยนะครับกรรมการฝ่ายอธิบาลแพทย์ธรรมคิตชนพื้นฐานและกระแสเรียกนะครับจะมีการนะครับประชุมผู้นำ BEC ระดับนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับในวันจันทร์ที่14กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.หน้าห้องประชุมนักบุญยอแซฟชั้นนะครับ2อาคารยอแซฟกอมบูเรียเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อการประชุมกลุ่มย่อย BEC หรือวิถีชุมชนวัดจะได้นะครับเกิดผลและเป็นการนะครับเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับและนะครับมีประโยชน์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงขอเรียนเชิญท่านนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับสำคัญนะครับในงาน BEC ได้เข้าร่วมนะครับการประชุมตามวันเวลานะครับดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนนี้ก็โอ้นะครับทางผู้ฝ่ายดำเนินการก็คือทางปอนิทัศน์ทางกำนันประสิทธิ์บริบูรณ์นะครับตลอดจนนะครับผู้นำในชุมชนก็ถือว่านะครับสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วเวลาเขาประชุมแต่ละเดือนไปต้นผู้นำก็สีรู้หน้างานนะครับก็เลยเห็นแบบกระชับเพื่อปรับเข้ากับสถานการณ์และก็ในเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชุมบัวหึงแต่ว่าก็ได้เนื้อหาสาระที่ดีนะครับในการเตรียมความพร้อมเพราะว่าแต่ละเดือนนะครับชุมชนใดคุ้มใดมีความพร้อมก็สวดได้เลยบริเวณกลางเว้นกลางคืนนะครับเอาสะดวกเอาที่สะดวกนะครับแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มนะครับมีกลุ่มไลน์ไทม์ไลน์ของทางสภาธิบาลวัดให้แจ้งเข้ามาและยังมีคณะกรรมการหรือว่าคุณพ่อที่ออกไปเยี่ยมนะครับแต่ละชุมชนแต่ละคุ้มนะครับพี่น้องก็สามารถแจ้งมาได้ในกลุ่มไลน์ของสภาธิบาลวัดเด้อก็ขอแสดงความนับถือโดยคุณพ่อมีค่าแอนเชิญสินนะครับจันดาคุณพ่อเจ้าวัดอัศรวิหารอัครเทวดามีแก่อัตแร่นะครับได้การได้พี่น้องเอ้ยเฮานะครับเผยแพร่ศาสนาจักรของเฮาเนาะสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดเฮาต้องเฮ็ดต่อไปแล้วก็ส่งไม่ต่อไปนะครับก็เป็นความเชื่อความศรัทธานี่แหละทะเลเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าครับพี่น้องเอ้ย นะครับครับในตอนนี้นะครับคุณพ่อทวีชัยนะครับศรีวรกุลอุปัพพสังฆราชนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์เดเคว่าเชิญคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสอัศรวิหารนครเทวดามีแก่อันทะเลและเป็นเฮลันยิกทางสถานีวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงพร้อมนะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมอยู่ทางศูนย์เดย์แคร์อยู่ศูนย์อธิบาลศูนย์พัฒนามีสั่งทะเลหนองแสงในขณะนี้ในช่วงบ่ายสองทางคณะกรรมการทางมีสั่งก็จะออกมาเยี่ยมนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับมาเยี่ยมมาย้ำมาถามข่าวว่าเป็นได้ใดอยู่เย็นเป็นสุขอยู่บ่ขาดตัวปกครองหยังนะครับก็ว่าง่ายคือพ่อเฮือนพ่อซ่านนั่นแหละได้แบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายมาเยี่ยมมายามเป็นได้กับข้าวเฮือนตัวแซ่บอยู่บ่มีน้ำมีนายกินอยู่บ่ประมาณนี้ครับพี่น้องเด้อนะครับนี่เป็นครอบครัวของทางมิสั่งนะครับแต่เฮาเจ้าข่อยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมีเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามาบ่สิเป็นเพลงสัญญาน้ำตาแม่ก็ดีหรือว่าแพ้ไม่นะครับแพ้ไม่นี่บ่
เพิ่นบอกว่าขอเวอร์ชั่นที่มันม้วนๆนี่นะเพิ่นเว้าสทอืมอยากให้เศร้าเลยฝนนี่ก็ได้เพิ่นเว้าให้มันคึกคืนนี่นะเพิ่นเว้าจะสุเป็นสถานีน้ำตาหลายนะเพิ่นว่าโอ้ยเนาะเอาฟังๆครับเอาอันคึกคืนก่อนเนาะทําแม่นี่เอาไว้ทีหลังเนาะชังกุ้ยเนาะเอ้าสามซ่าครับแท้ไม่ครับ

จบลงไปครับพี่น้องเลยโอ้ยสัญญาน้ำตาแม่กับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในใจของแม่นะครับแต่ละคนแต่ลูกก็เป็นลูกมาเกิดก้าวหลีส่งไปทางชุมชนทะเลใต้เด้อโอ้ยเปิดเพลงนี้มางามใดเลยผมก็ทั้งอยากหัวทั้งอยากนั่นใดล่ะสถานีน้ำตานำผู้บังเทือกก็ได้ฟังแม่สถานีน้ำตาบังลูกพอจะหัวนะเพราะว่าเคยร่วมงานกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเปิดใจรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งกดเทือกก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับขอเชิญร่วมฉลองนะครับบ้านเนนฟาติมาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับจะมีพิธีมิสซานะครับเวลา10นาฬิกาโดยนะครับพระสังฆราชอันตมวิเดเตเสรีนะครับเป็นประธานนะครับคุณพ่อนะครับพิทยะชัยมุดาสกุลนะครับอธิการบ้านเนนฟาติมาขอเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะครับทางคณะทักษิณีและเขนแห่งทะเลมีความยินดีขอเรียนเชิญโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนเกียรติการขอการเขนนะครับศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณณศาลากอมบริเออร์คณะทักษิณีและเขนแห่งทะเลโดยพระสังฆราชอันตนวิเดเดชเสรีประธานในพิธีนะครับเราจะมีพิธีตีวานตั้งแต่วันพุธที่16วันพระสวัสดีที่17กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกานะครับพิธีบูชาขอบพระคุณและวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา19นาฬิกาพิธีแห่รูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับมายังศาลานะครับกอมบริเออร์คณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลและหลังจากนั้นก็มีพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับในค่ำคืนของวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569ส่วนมิสซานะครับฉลองก็คือวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา10นาฬิกานะครับโดยซิสเตอร์มารีรัตติยาธาตุนะครับวิสัยมหากาลินีคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลนะครับฝากประชาสัมพันธ์และก็ขอความอนุเคราะห์นะครับชุมชนคุ้มนะครับในการนำเต้นโต๊ะเก้าอี้และแจกนะครับบัตรเชิญของอารามในชุมชนและคุ้มนะครับตามวันเวลาดังกล่าวนะครับก็เป็นข่าวบริการนะครับทางคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลนะครับของแต่เฮาเด้อพี่น้องเด้อส่วนทราบข่าวคร่าวๆว่าวันที่3ตุลาเนาะก็ฉลองอารามคาปูชินกำหนดยังบ่ทันได้ออกมาแต่ว่าทราบข่าวคร่าวๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เว้าสู่พี่น้องฟังเพราะมีพี่น้องหลายคนถามในเรื่องของกำหนดนะครับในการฉลองอารามคาปูชินนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณมีรักแฟนเพลงที่ได้ทักทายเข้ามานะครับทางนะครับแชทนะครับสาวแก้วนะครับเข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงไม่ดีไม่จำกับคนไม่ผิดนะครับของสาวเดียเนาะเพราะฉะนั้นก็จะฝากเพลงนี่ให้ได้ฟังแต่ก่อนจะฟังเพลงนี้ก็มีเพลงคืนนะครับซื้อเพลงได้นะครับกับพี่น้องทางกลุ่มนะครับทางชุมชนซึ่งเกาะกลุ่มกันอยู่ใน4แยกคันละในเงินสาวจิ๋มฮะฝนสิตกแดดสิออกก็เปิดวิทยุเอาไว้นอกจากไฟฟ้าดับเท่านั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไฟฟ้าดับบ่ได้ฟังยายมั่นว่าฉันฟังเด้อแม่นแล้ววิทยุเจ้ามีฐานพุ่นเนาะเอ้มือกุหลาบแดงฮะแม่นบ่ยายมั่นว่าเปิดพร้อมเต้นใส่พร้อมเลยเราจิตใจเรานี่นะครับเบิกบานได้ป้อนไปน้ำเราฟังรายการดีตาต้อนฟ้อนไปน้ำปะโถป่านั้นบ่สนุกนะครับ

ขอบคุณไรเดอร์นะครับสำหรับนะครับทางสาวแก้วนะครับที่ได้แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในใจเนาะแล้วก็สาวพี่ก็เข้ามาบอกว่าถ้ามีเวลาเหลืออยากฟังเพลงนะครับโกสัมพีนะครับถ้าทันถ้าบ่ทันเขาเป็นมืออื่นก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อนะครับเพราะเวลากับ 11:50 นาทีแล้วเวลาในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมตั้งเพลงไว้อยู่กับเพลงผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไวทีนนะครับของสนุกสิงห์มาศนะครับอาสิส่งไปให้ทางตาโอพุละแถวหน้าห้องม่วงนะครับอยู่หน้าตลาดรถออธานิตเดอะเนเจอร์บริการห้องนะครับเช่านะครับเวลาพี่น้องเดินทางมาใกล้ละไก่ก็สามารถนะครับแวะพักผ่อนก่อนเดินทางนะครับถึงจุดหมายปลายทางเนาะนะครับในเรื่องของนะครับผู้ให้การสนับสนุนก็ต้องขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับว่าจะเป็นในเรื่องนะครับการซ่อมรถนะครับหรือว่าเปิดอู่นะครับอย่างอู่โรงกึ่งนาฏพงศ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งให้การบริการซ่อมนะครับบำรุงเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนพาเบรกช่วงล่างคัสหรือว่าแบตเตอรี่มีทุกยี่ห้อและก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอนบ่อยพร้อยพร้อมนะครับยังมีเครื่องมืออันทันสมัยนะครับเครื่อง CNC ไว้กัดไว้เจาะงานเชื่อมนะครับงานเครื่องจักรนะครับน้อยใหญ่นะครับระแวกเขาก็มีโรงงานแป้งโรงงานสีตังมูนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกให้การบริการนะครับโดยช่างนันช่างเนมนะครับผู้บริหารจัดการนะครับอู่โรงกึ่งนาฏพงศ์การช่างหมู่4พนมบัวทองนี่ครับบอสเป็นในเรื่องของห้างทองเฮงเฮงยาวราชสาขาทะเลครับพี่น้องมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่แม่นครับสันใดสันนั่นครับพี่น้องเลยตรงนี้ทองคำกับทุก60,000กว่าเนาะมีทองคำทองทองคำแท่งได้ราคาทองคำนี่ก็ได้ปอบขึ้นนะครับทองคำส่วนน้ำมันหันเติมเมื่อวานก่อนกันตั้ง40 บาท 40 สตางค์เลยผมเติมเมื่อวานนี่ปาทุกอันนี้จังแม่นเนาะเพราะนักขึ้นแล้วบ่เคยลงนะครับอัตราทองคำนี่เท่าที่ผม

นะครับลงตามนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นะครับสงครามนะครับน้องพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอยากซื้อทองคำรูปพรรณไปที่ห้างทองเฮงๆยมราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อโดยเฮียเน่งจะปุ๊บเป็นผู้บริหารจัดการนะครับร่างท่าแร่นะครับปรับสร้างบ้านอันนี้ก็ได้น้องพี่น้องเนาะนะครับอาคารพนกพาณิชย์หรือว่าบ้านพักอาศัยนะครับงานต่อเติมงานรีโนเวทนะครับโดยร่างท่าแร่เป็นผู้บริหารจัดการนะครับหมายเลขโทรศัพท์0815808651นะครับท่าแร่ยานยนต์ให้การบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเครื่องรถ3ล้อเครื่องไทยอ้ําไทยมูนี่นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังรับนะครับในเรื่องของการประเมินรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับในสถานที่ต่างๆพร้อมนะครับเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อยพร้อยนำเด้อพี่น้องเด้อที่ร้านท่าแร่ยานยนต์โดยช่างตองนอนน้อยเป็นผู้บริหารจัดการยังให้การบริการเป็นท่าน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์และการรถยนต์พร้อมนะครับพี่น้องเลยนะครับท่าแร่ยานยนต์ให้การบริการท่าแร่คาแคน้ำนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับสาขาท่าแร่และสาขาทางดุมไฟอยู่ตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับพี่น้องสายตาบ่ค่อยดีเนาะสายตาผู้เฒ่าผู้แก่พูดว่าไหนก็ตะกี้คนตะเก่าตะกี้ว่าไหนก็นั่นล่ะสุตัวเอาเมียแต่น้อยพี่น้องแม่นอยู่บ่หูตาลูกเมียปิดบังลูกเมียปิดบังตาระเบิดพี่น้องบ่แม่นหรอกครับพี่น้องข้อมูลในการสายตาในการสำคัญได้นะครับไปตรวจปัดสายตาได้เด้อที่นิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางดงมะไฟนะครับนิจเรื่องการแว่นนะครับคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ทางห้องก็ติดต่อสอบถามแล้วก็รู้ว่าเข้าไปให้การบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610659203นี่คือสาขาทางท่าแร่หรือว่าไปทางสาขาดุมไฟกระโทที่0959494891นะครับบรวุฒิองค์ศพบ้านท่าแร่ครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นะครับเป็นศาสนธรรมของมนุษย์น้องพี่น้องเนาะนะครับเมื่อเกิดแก่เจ็บตายนะครับห้องไส้ได้ที่โรงศพบรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่ครับ0872199503นะครับหรือไปที่นะครับอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับพี่น้องซื้อไก่อยู่ใส่โบสดต้องอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อโดยคุณทิพย์ภกรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่นะครับเป็นผู้บริหารจัดการพ่อกับเจ้าเรือนมื้อนี้วันเกิดอาศัยฝากทองกับท่านนายกเทพกรเด้อแล้วจากรายการจะขึ้นไปอวยพรขอให้พรมันเกิดเพิ่นนะครับนะครับเพิ่นเชิญก่อนหน้านั้นแล้วคนจักลืมล่ะนะครับอู้ช่างเอกครับให้การบริการในเรื่องของการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ส่อมบำรุงเครื่องยนต์และยังนะครับจำหน่ายอะไรนะครับเก่าใหม่หรือว่าเชียงกงนั่นแหละน้องพี่น้องคุณสุรศักดิ์สุรศิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอู้ช่างเอกนะครับอู่วอนเรื่องการช่างของเฮียวุฒิมูซีวันองบัวทองพร้อมนะครับเฮียวุฒินะครับเสียใหญ่จัดสปอร์ตนะครับซึ่งให้การบริการในเรื่องของนะครับการซ่อมรถนะครับหรือว่าอัสไฮโดริกนอกในสถานที่ยินดีให้การบริการเด้อหมายเลขโทรศัพท์0895762987นะครับว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับเงินทรัพย์นะครับสาขาทางทางโฮงก็ดีนะครับรวดสาขาทางอำนวยทรัพย์ทางอากาศอำนวยนะครับพังโคนและค่ายกิจนะครับบ้านพะโคนะครับโดยการใส่ใจของทางคุณนะครับสายสุนีสุวรรณศรีนะครับเจนีนะครับบอสใหญ่นะครับพี่น้องเด้อนะครับร้านโชคสุริยาและโชคของคาริกเมทิชิตพร้อมนะครับเวลาหมดเวลาพี่น้องเอ๋ยส่งเพลงสุดท้ายให้กับคุณผู้ฟังนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าผู้ว่าเท่ากับสาวไวทีนะครับส่งไปทางนางห้มม่วงหมู่4เด้อสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 089863 3349
4: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมียนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นหนึ่งสองดาบที่สองคือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกินสามพระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วงสี่แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนบนกางเขน 6. เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ 7. พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มารียาทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพงศ์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์ชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมารียายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มารียาและมอบพระแม่มารียาให้เป็นมารดาของจอห์นและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวันนี้คุณประสงค์เนืองทองผู้จัดการใหญ่ของคลื่นนี้นะครับมาช่วยในการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคครับเนี่ยดีใจจังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ1ชั่วโมงโดยประมาณจะนำเอาข่าวคราวต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาขมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นครอบครัวข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์บันเทิงครับสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าวสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลทวาปีมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในรายการทันคนทันข่าววันนี้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าการเดินทางนั้นจะทำให้ถนนลื่นฝนตกนะครับอาจจะเดือดร้อนถึงขั้นว่าเบรกไม่ทันหรือว่าเบรกทันแต่ว่ารถมันก็ลื่นถลายอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ฝนตกมาหลายวันแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้มนสกลทวาปีนะก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศนั้นมนสกลทวาปีนะครับจะนำเอาข่าวคราวต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับโดยตรวจสอบจากสภาวะดินฟ้าอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเราจะตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เดี๋ยวนะครับเช็คก่อนเมื่อเช้านี้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ชัดเพราะว่ามีหลายสำนักนะครับที่พูดถึงเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นก่อมนสกลทวาปีก็ตรวจเอาสภาวะดินฟ้าอากาศที่ล่าสุดนั่นแหละนะฮะมาฝากท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้สภาพอากาศ15กันยายนทั่วไทยยังมีฝนตกหนักระวังลมแปรปรวนนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะครับอันนี้คือเตือนระวังลมแปรปรวนรายงานสภาพอากาศวันที่15กันยายนนะครับคือวันนี้เสียงดังปิ้งๆเข้ามานี่น้องติ๊กนะครับเป็นคนรายงานบอกฝนตกปล่อยๆอยู่ขอบคุณน้องติ๊กนะครับรายงานสภาวะอากาศวันนี้นั้นประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละครับย้ำอีกครั้งว่าร่องมรสุมนะครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่องมรสุมก็คือร่องฝนนั่นเองครับก็จะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมีความกดอากาศต่ำอยู่นะครับความกดอากาศต่ำก็ท่านจะสามารถสัมผัสได้ด้วยการร้อนอบอ้าวนั่นแหละครับความกดอากาศต่ำนะครับประกอบกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับฝนนั้นภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับในพื้นที่กว้าง100ก็ฝนจะตก60อีก40อาจจะไม่มีฝนอันนี้ทางภาคเหนือนะครับแต่จะมีตกหนักบางแห่งโดยตกหนักนี่คาดการก็จะเป็นแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์นะครับส่วนอุณหภูมินั้นตอนเช้านี่จะอยู่ประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสส่วนตกตอนบ่ายทางภาคเหนือนี่ก็จะอยู่ประมาณ32ไปถึง36องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับก็มีรายงานบอกฝนฟ้าคะนอง70% ของพื้นที่มากกว่าภาคเหนือนะภาคเหนือนั้น60อีสานบ้านเรา70ครับตกหนักบางแห่งแถวไหนจังหวัดเลยครับนะฮะ1จังหวัดเลย2หนองบัวลำพู3หนองคาย4บึงกาฬ5อุดรธานี6สกลนครบ้านฉันครับ7นครพนมบ้านฉันนี่แหละครับ8ชัยภูมิ9ขอนแก่น10กาฬสินธุ์11มุกดาหาร12มหาสารคาม13ยะโสธร14อำนาจเจริญ15ศรีสะเกษและ16อุบลราชธานีเหลืออีก4จังหวัดนะครับที่ไม่มีชื่อเนี่ยอาจจะไม่มีฝนนะฮะอันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนอุณหภูมิตอนเช้าอากาศค่อนข้างเย็นเลยแหละครับ 22-25 องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนครับ 27-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ไปภาคกลางภาคกลางก็ไม่เบาครับ 70% ครับเข้ากับตะวันออกเฉียงเหนือและก็ตกหนักบางแห่งภาคกลางนี่ตกแถวนครสวรรค์อุทัยธานี ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิช่วงบ่าย 33-35 องศาเซลเซียสช่วงบ่ายอาจจะร้อนบ้างนะครับสำหรับภาคกลางคราวนี้ไปภาคตะวันออกครับด้านที่ติดกับทางกัมพูชาโน่นแหละนะฮะแล้วก็ไปเลยไปจนถึงจังหวัดตราด 70% เหมือนกันครับตะวันออกนะฮะตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่พื้นที่ที่คาดว่าจะตกหนักนี่จันทบุรีและตราดครับซึ่งติดกับทะเลอ่าวไทยอุณหภูมิต่ำสุดนั้น 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสนะครับส่วนลมแปรปรวนครับความเร็วลมประมาณ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคราวนี้ล่องใต้ล่องใต้นี่มาดูทางฝั่งตะวันออกก่อนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ครับตกหนักบางแห่งบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็สุดท้ายปลายด้ามขวานคือปัตตานียะลาและนราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-36 ค่อนข้างร้อนครับองศาเซลเซียสแต่ว่าตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมานี่ตอนบนลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนห่างฝั่งนั้นคลื่นจะสูงตั้งแต่1ไปถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับคราวนี้ไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกนี่ก็ฝน 60% พอๆกันกับฝั่งตะวันออกครับและก็ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดก็ประมาณ 29-35 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณตั้งแต่1ไปถึง2เมตรครับบริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และก็มีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดกรุงเทพมหานครตอนเช้า 24-26 องศาเซลเซียสนะครับส่วนสูงสุดนั้น 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนครับความเร็วลมประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับอย่าลืมติดตามสภาวะดินฟ้าอากาศนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ติดตามจากมนสกลทวาปีนะครับทุกวันกับรายการท่านคนท่านข่าวนะครับส่วนทุกวันนะครับเมื่อรายงานสภาพสภาวะดินฟ้าอากาศแล้วนะครับก็จะตามมาด้วยราคาน้ำมันก่อนจะเข้าถึงข่าวอื่นนะครับเตรียมรับมือเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะเนื่องจากภาวะในตะวันออกกลางอเมริกา กับอิหร่านก็ยังคงมีเรื่องการแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่นี่นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละที่ต่างคนต่างอยากได้ต่างคนต่างแย่งไปเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขึ้นแล้วขึ้นอีกมาขึ้นอีกแล้วครับวันนี้ขึ้น85สตางค์ต่อลิตรครับขึ้นเพิ่มอีกแล้วนะใครที่เติมเมื่อวานนี้ผ่านไปแต่ถ้าเติมตั้งแต่ตี5เมื่อเช้านี้ได้เพิ่มอีกนะครับ85สตางค์สำหรับPTT Station นะครับปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดครับเพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรนะครับเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99ราคายังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดก็เพิ่มขึ้น85สตางค์ต่อลิตรเช่นเดียวกันครับเว้นแต่พรีเมียมดีเซลยังคงเดิมมีผลตั้งแต่วันนี้ครับ15กันยายนตั้งแต่ตี5นั่นแหละเป็นต้นมานะครับใครเติมตั้งแต่ตี5เป็นต้นมานี่ก็ขึ้น85สตางค์นะครับคราวนี้มันก็จะเป็นราคาประมาณนี้ครับแล้วราคาที่เรียนให้ทราบนี่เป็นราคาที่ยังไม่ได้บวกกับภาษีบำรุงท้องที่นะเป็นราคาในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นราคาท้องถิ่นบ้านเราอาจจะมากกว่า85สตางค์ก็ได้เพราะรวมภาษีบำรุงท้องที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำมัน PTT นี่น้ำมัน ULG48บาท93สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล95นี่39บาท94สตางค์ E20 34 94สตางค์ E85 30.88 นะครับ E91 39.57 บาท39บาท57สตางค์ครับวันนี้นะฮะก็ยังบวกภาษีท้องถิ่นอีกโอ้เชื่อเหลือเกินว่ามันขึ้นเป็น40แล้วล่ะนี่สำหรับ95กับ91นี่นะฮะแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอลอันนี้พรีเมียมนะก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95 47.79 พรีเมียมแก๊สโซฮอล99 49.79 SSD B7 40.69 SSD B20 35.69 พรีเมียมดีเซล50บาทกับ5สตางค์ครับตามที่เรียนให้ทราบนะครับโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่นะครับในกรุงเทพมหานคร เป็นราคาน้ำมันเน็ตยังไม่ได้บวกอะไรเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่ยังไม่ได้เพิ่มก็สูงขนาดนี้แล้วล่ะท่านผู้ฟังครับ เช่นเดียวกันครับเมื่อกี้พูดถึง PTT นะคราวนี้บางจากอะบางจากก็ไม่แพ้กันหรอกปรับขึ้น85สตางค์แบบเดียวกันนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ PTT บางจากเรารู้ราคากันแล้วนะบอกของ PTT ก็เป็นของบางจากรวมแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นราคากรุงเทพและยังไม่รวมราคาที่เพิ่มภาษีบำรุงท้องที่เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องทั้งหลายท่านเติมน้ำมันวันนี้ครับท่านเพิ่มเงินไปอีก85สตางค์ชัดเจนหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อรวมกับภาษีบำรุงท้องที่แล้วนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจละนะถ้าหากว่ามันขึ้นบ่อยอย่างนี้นะครับรายได้เท่าเดิมหรืออาจจะตกต่ำกว่าเก่า นะครับก็ยังคงต้องใช้ค่าน้ำมันยังคงหนักเหมือนเดิมอยู่นะครับคราวนี้ไปข่าวอื่นกันบ้างเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่14แต่เอาข่าวของวันที่13มาเล่าให้ฟังบอกว่าใกล้จะถึงวันที่14นั่นแหละนะครับตอนเย็น18นาฬิกาของวันที่13กันยายนมีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครไฟไหม้โรงพยาบาลนะครับโอ้โหสับสนโอลหม่านเอาคนป่วยเอาคนนอนติดเตียงอะไรต่างๆอยู่ในโรงพยาบาลนี่ออกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ลามมาถึงห้องของคนป่วยแล้วคราวนี้ก็ไหม้ต้นเพลิงนี่อยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้นที่1ห้องกายภาพเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยนะครับซึ่งความคืบหน้าในรายละเอียดที่เป็นข่าวของเมื่อวานนี้นะมนสกลทวปียังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นก็เอาเฉพาะเหตุที่เกิดทันทีนี่แหละเอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลอีกนั่นแหละครับอันนี้เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เพิ่มวันนี้รู้สึกจะรายละเอียดเพิ่มละเรื่องนี้เกิดในโรงพยาบาลครับสาวผู้ช่วยพยาบาลมาตัดสายน้ำเกลือออกจากแขนของเด็กเนื่องจากว่าที่หลังมือของเด็กอ่ะมีเข็มน้ำเกลือเสียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เด็กนี่เข้าโรงพยาบาลหลายวันแล้วอาการป่วยดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้านเพราะนั้นสาวผู้ช่วยพยาบาลนี่ก็เลยมาเอาสิ่งพลุงพลังนี่แหละสายน้ำกงน้ำเกลืออะไรต่างๆนี่ออกจากร่างกายของเด็กเพื่อมอบเด็กให้กับทางครอบครัวพากันกลับบ้านเพราะว่าเด็กอาการดีขึ้นแล้วหายแล้วว่างั้นเถอะนอนมาตั้ง10คืนแล้วแต่ว่าพ่อแม่ถึงกับหัวใจสลายผู้ช่วยพยาบาลรายนี้เนี่ยใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือที่หลังมือเด็กอ่ะไม่ทราบว่าพลาดยังไงครับดันไปตัดถึงนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้นะของเด็กชายวัย1ขวบเศษจนขาดครับโอ้โหจะได้กลับบ้านนะเพราะว่าแพทย์ให้กลับบ้านได้เนื่องจากว่าอยู่โรงพยาบาลมา10วันนี่หายแล้วป่วยไข้หวัดเนี่ยแต่คราวนี้จะต้องอยู่ต่อแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสาวผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยตัดนิ้วเด็กนิ้วชี้นะรู้สึกจะเป็นข้างขวาเนี่ยปลายนิ้วชี้นี่ขาดเลยครับโดนเงินไกลตัดเอ๊ะตัดสายน้ำเกลือแล้วมันเป็นอะไรทำไมถึงไปตัดนิ้วคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวแล้วก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ทางด้านคนเป็นพ่อเนี่ยได้แชร์เข้าลงใน Facebook นะฮะวิภาพรนามขันคนนี้ชื่อนี้วิภาพรนามขันได้โพสต์รูปพร้อมด้วยข้อความเหตุการณ์ว่าลูกชายวัย1ขวบ นอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดเป็นเวลา10คืนแล้วและก็เมื่อหายดีหมอตรวจแล้วหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ในระหว่างถอดสายน้ำเกลือมีผู้ช่วยพยาบาลเดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียงเพื่อตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกเทปพันติดเข็มน้ำเกลือติดกับหลังมือน่ะล่ะตัดเอาเทปนะไม่ตัดไม่ใช่ตัดสายน้ำเกลือตัดเอาเทปที่พันติดเข็มกับหลังฝ่ามือนะไม่ให้เข็มมันหลุดน่ะนั่นล่ะแล้วทำไมแล้วคราวนี้นะถือกรรไกรสำลีมาด้วยเพื่อตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกแต่พลาดไปครับไปโดนนิ้วนิ้วข้างขวานิ้วชี้ตัดขาดไปด้วยครับโอ้โหไม่ได้ตัดแต่เทปอย่างเดียวมันเป็นยังไงเนี่ยนะหลังมือกับนิ้วมือมันก็อยู่ห่างกันอยู่นะโอ้โหสุดท้ายครับเด็กร้องไห้จ้าเลยครับเนี่ยไม่ร้องไห้ได้ไงครับตัดจนนิ้วชี้ขาดอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กกลับไม่ได้แล้วครับต้องอยู่ต่อแล้วครับก็เลยมีการส่งตัวของน้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนเลยโอ้โหเวรกรรมพ่อแม่หัวใจจะสลายครับหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายไปเป็นประเด็นที่แม่สาวผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ตลอดจนโรงพยาบาลได้รับถูกการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันสะเพร่าหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12กันยายนทางด้านสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังบิดาของเด็กนะครับคือคุณวีรพงศ์อายุ34ปีพ่อของน้องยูฟ่าผู้ได้รับบาดเจ็บนิ้วขาดนี่แหละนายวีรพงศ์นี่บอกเอ่ยทั้งน้ำตาละว่างั้นเถอะนะครับสงสารน้องอายุแค่ปีเดียวอ่ะนะฮะมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการป่วยนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนอยู่ละจนถึงวันที่10วันดีขึ้นนั่นแหละนะครับก็จะให้กลับบ้านในวันที่11กันยาซึ่งตรงกับวันศุกร์น้องยูฟ่านะครับได้รับการอนุญาตจากนายแพทย์ให้กลับบ้านได้พ่อเลยบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้เอาเก็บลงไปใส่ไว้ในรถแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมรอแต่ถอดสายน้ำเกลือของลูกเสร็จก็จะได้นั่งรถกลับบ้านคุณแม่ของน้องยูฟ่านะครับน้องยูฟ่ามารอที่เตียงเพื่อที่จะถอดผ้าก๊อซที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออกรอสักพักผู้ช่วยพยาบาลนะครับก็เดินมาพร้อมกับกรรไกรและก็สำลีนะครับมาที่เตียงก็เอากรรไกรแย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปทางด้านนิ้วมือนิ้วชี้ของน้องนะเพื่อที่จะตัดผ้าก๊อซที่ติดเข็มน้ำเกลือออกแต่เหมือนเขา ไม่คลี่ผ้าก๊อซหรือค่อยๆแกะเพื่อดูความปลอดภัยของน้องเขามาถึงปุ๊บนะครับแทนที่จะลอกผ้าก๊อซนี่ออกก็ใช้แยกกรรไกรเข้าไปเลยครับแล้วก็กดกรรไกรเลยครับน้องยูฟ่าร้องไห้จากเลยทีเดียวนิ้วน้องที่ติดอยู่นะครับโดนนิ้วน้องโดนตัดดะละนะฮะโอ้โหแม่บอกว่าตนขึ้นมาเห็นเลือดน้องไหลเต็มเตียงแล้วคราวนี้อะไรกันนะตนแทบล้มทั้งยืนเพราะเสียงลูกร้องเหมือนจะขาดใจจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลรีบเข้ามาทำแผลห้ามเลือดและส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเลยออกจากโรงพยาบาลเดิมต้องไปโรงพยาบาลศูนย์ครับที่อุบลราชธานีก็คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ครับจนเวลาประมาณสัก1นาฬิกาของวันที่12กันยายนน้องยูฟ่าได้ออกจากห้องผ่าตัดโดยอาจารย์หมอได้ผ่าตัดต่อนิ้วสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่นิ้วจะกลับมาใช้ได้ปกติหรือไม่แพทย์นี่ยังไม่ได้รับรองรอดูอาการต่อไปเบื้องต้นตอนนี้น้องนะครับมีร้องไห้นอนหลับไม่สนิทอาจเกิดจากอาการเจ็บปวดแผลนิ้วขาดเนี่ยนิ้วชี้ขาดข้างขวาน่ะรวมทั้งหายใจลำบากด้วยเนื่องจากว่าอาจเกิดจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัดตอนนี้น้องเริ่มฟื้นตัวกินอาหารลำบากนะครับทั้งยังแม่ยังเผยต่อไปว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดังกล่าวได้เข้ามามอบกระเช้าพร้อมเงินสดแสดงความเสียใจ 4,000 บาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวตนยังสับสนทำอะไรไม่ถูกด้านแม่นะก็แม่หัวใจจะสลายอยู่แล้วล่ะนะแต่ได้ไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้แล้วที่สถานีตำรวจนะครับทั้งนี้จากการแหล่งข่าวระดับสูงในสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเปิดเผยเบื้องต้นได้รับทราบเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับเบื้องต้นและก็ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรประสานความช่วยเหลือในการส่งต่อผู้ป่วยไปผู้บาดเจ็บนะครับไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจนผ่าตัดต่อนิ้วสำเร็จแต่หลังผ่าตัดต้องรอประมาณ1สัปดาห์ว่าเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเลือดและระบบต่างๆนี่มันจะต่อประสานกันหรือไม่ตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยให้เต็มที่ก่อนส่วนเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาก็ทำให้ทำเต็มที่หลังจากนี้อันนี้ด้านสาธารณสุขจังหวัดนะครับขณะที่ทางด้านนางสาววิภาพรผู้เป็นแม่ของน้องยูฟ่าเล่าถึงเหตุการณ์ด้วยความสะเทือนใจพร้อมอัปเดตอาการลูกชายว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลชายได้นำกรรไกรตัดกระดาษซึ่งไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์อ๋อผู้ช่วยพยาบาลนี่เป็นชายนะครับเอามันนึกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลสาวที่แท้นี่คือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลชายได้นำกรรไกรตัดกระดาษครับไม่ใช่กรรไกร ที่แพทย์ใช้นะครับนำกรรไกรตัดกระดาษอันนี้แหละมาสอดจากด้านล่างเพื่อตัดเทปกาวที่ติดสายน้ำเกลือติดกับหลังมือข้างขวาน่ะของน้องยูฟ่าโดยตนเองเป็นคนถอดและช่วยจับมือน้องไว้อันนี้แม่บอกขณะที่ตนขณะที่แต่ทันทีที่ตัดเสร็จน้องยูฟ่าได้ร้องไห้โฮด้วยความเจ็บปวด เมื่อแกะเทปกาวออกกลับพบว่านิ้วชี้มือขวาของลูกชายได้ขาดหลุดออกมาพร้อมกับเทปกาวในนาทีนั้นล่ะครับคนเป็นแม่รู้สึกหัวใจสลายและทำอะไรไม่ถูกเพราะเห็นนิ้วของลูกติดออกมากับเทปกาวด้วยเอ๊ะก่อนที่พยาบาลคนอื่นจะเร่งเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวน้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์และส่งตัวด่วนไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จากโรงพยาบาลเกิดเหตุไปโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อทำการผ่าตัดต่อนิ้วนี่แหละนะครับล่าสุดนี้น้องยูฟ่าเข้ารับการผ่าตัดนิ้วน่ะถึง2ครั้งในคืนเดียวกันเลยโอ้โหน่าสงสารน้องแต่ทางแพทย์ผู้รักษาได้แจ้งให้ครอบครัวทำใจไว้ส่วนหนึ่งนะบอกอย่างนั้นเนื่องจากน้องมีอายุเพียง1ขวบทำให้เส้นเลือดมีขนาดเล็กมากยิ่งสร้างความหดหู่ใจให้กับพ่อและแม่อย่างยิ่งเลยทีเดียวครับสำหรับด้านความรับผิดชอบนั้นทางผู้ช่วยพยาบาลชายคนที่ถือกรรไกรตัดกระดาษเอามาก่อเหตุเอามาตัดนิ้วน้องอ่ะยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือกล่าวคำขอโทษมีเพียงตัวแทนจากโรงพยาบาลเดินทางนำกระเช้าผลไม้และเงินช่วยเหลือจำนวน 4,000 บาทเข้ามาเยี่ยมเมื่อเช้าวันนี้แต่ยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องการเยียวยาหรือขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมายนะครับมาเป็นขนาดนี้แล้วนี่นะครับจะจัดการกันยังไงทันนี่ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ทางด้านพ่อกับแม่นี่หัวใจสลายอยู่แล้วล่ะนะฮะขณะที่ทางด้านนางสาววิภาพรผู้เป็นแม่เนี่ยนะเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่สะเทือนใจพร้อมอัปเดตอาการลูกชายนะครับอย่างต่อเนื่องเลยก็ขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวกับพ่อแม่และกับน้องยูฟ่าด้วยนะครับไม่ทราบว่าต่อไปนี้จะทำยังไงกันแต่ว่าพ่อแม่น้องยูฟ่านี่นำเรื่องราวนี้นะครับไปร้องทุกข์ไว้กับเขตสายไหมต้องรอดแล้วล่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่มากขึ้นนะครับในขณะนี้ฟังแล้วนะครับก็เศร้าล่ะครับถ้าเป็นลูกเรานะครับลูกเราหลานเราทำไมมันถึงพลาดได้ขนาดนี้อยู่ๆไปรักษาตัวแล้วทำไมต้องเสียนิ้วปลายนิ้วชี้ไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ12:45 น.มาฟังข่าวอื่นต่อข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแถวอุบลอีกนั่นแหละ นะครับคือมีพลทหารรายหนึ่งนะครับญาติร่ำให้รับศพกลับบ้านรู้สึกจะเป็นทหารเรือ บ้านเกิดอยู่ที่อุบลพ่อแม่ติดใจปมพลทหารคนนี้เสียชีวิตบอกว่าไม่พบสาเหตุหรือแรงจูงใจใดที่ลูกชายจะทำร้ายตัวเองถือว่าไม่ใช่เสียชีวิตแบบปกติแบบเจ็บไข้ได้ป่วยละนะครับมาฟังต่อว่าศูนย์ข่าวนครราชสีมาครอบครัวร่ำไห้รับศพพลทหารน้ำกลับบ้านเกิดที่อุบลหลังพบว่าพลทหารนายนี้นะครับผูกคอเสียชีวิตแบบปริศนาในป่านะครับในป่านะหลังค่ายทหารที่โคราชนครราชสีมาพ่อแม่ยังติดใจปมการเสียชีวิตเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจเพราะว่าไม่พบชนวนเหตุใดที่จะเป็นเหตุผลที่กดดันลูกชายที่จะทำให้ตัดสินใจทำร้ายตัวเองแบบนี้แม่บอกว่าลูกเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นที่รักของคนรอบข้างและก็ไม่เคยมีปัญหากับใครจึงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเพื่อให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและได้รับความเป็นธรรมอีกด้วยคราวนี้ความคืบหน้ากรณีประกาศตามหาพลทหารถิติกรป้องวันคำหรือน้องน้ำอายุ20ปีทหารสมัครโอ้เขาสมัครตอนช่วงนี้นะครับกองทัพรับสมัครทหารรู้สึกจะจำนวน15,000นะเงินเดือนก็ให้เยอะอยู่ใครต้องการสมัครโอ้สงสัยจะโครงการนี้แหละนะครับน้องน้ำนี่สังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโอ้ชื่อเขาชื่อเล่นว่าน้องน้ำนะครับชื่อจริงทิติกรป้องวันคำไม่ใช่ทหารเรือนะไม่ใช่ทหารน้ำนะหลังจากที่หายไปก็เลยมีประกาศหานะครับหลังขาดการติดต่อระหว่างเวลาพักตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่10กันยายน2569หายไปก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31นครราชสีมาจะพบร่างชายสวมชุดทหารผูกคอห้อยตรงเตงหมดลมหายใจอยู่ใต้ต้นไม้ภายในพื้นที่ป่าบริเวณตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่ด้านหลังหน่วยที่พลทหารคนดังกล่าวสังกัดอยู่และตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีทางการประกาศตามหา เพราะนั้นล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณจุดรับศพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพ่อแม่และญาติของพลทหารทิติกรหรือน้องน้ำเดินทางมารับศพกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีผู้บังคับบัญชาจากกองพันเสนารักษ์ที่3พันสร3นะฮะค่ายสุรธรรมพิทักษ์นำรถหน่วยแพทย์ทหารมารับศพและเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตด้านนายทวีอายุ41ปีผู้เป็นบิดาของพลทหารทิติกรเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตจากการผูกคอก็รู้สึกตกใจและก็ทำอะไรไม่ถูก พราะเมื่อที่ผ่านมาลูกชายนั้นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและไม่เคยมีปัญหากับใครเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตจากการผูกคอด้วยตัวเองตนเองยอมรับว่ายังไม่สามารถปักใจเชื่อได้ทั้งหมดเพราะก่อนเกิดเหตุไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ใดที่ทำให้คิดว่าลูกชายจะตัดสินใจทำร้ายตัวเองขณะที่นางสาวละวันป้องวันคำอายุ42ปีมารดาของพลทหารทิติกรเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากเพราะลูกชายเป็นคนอัธยาศัยดีมีเพื่อนฝูงจำนวนมากและเป็นที่รักของคนรอบข้างหลังเข้ารับราชการทหารลูกชายยังเคยบอกกับครอบครัวว่าชื่นชอบอาชีพทหารบอกว่าอย่างนั้นส่วนกรณีการชันสูตรที่แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากการผูกคอและไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมแม้ครอบครัวจะรับทราบผลดังกล่าวแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจเนื่องจากไม่พบชนวนเหตุที่ชัด

หากมีเรื่องไม่สบายใจก็มักจะปรึกษาตนเองเป็นคนแรกจึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพื่อนสนิทยังกล่าวว่าแม้จะทราบผลการชันสูตรแล้วแต่ส่วนตัวนี่ยังมีคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เพื่อนตัดสินใจเช่นนี้เนื่องจากไม่เคยเห็นสัญญาณหรือเหตุผลที่ชัดเจนมาก่อนจึงอยากให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างละเอียดและขอให้ความจริงปรากฏเพื่อให้ครอบครัวคลายข้อสงสัยและก็ได้รับความเป็นธรรมนะครับขณะนี้ศพของพลทหารทิติกรถูกนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่ระบุว่าจะชาปนกิจศพวันไหนส่วนสาเหตุและรายละเอียดก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของครอบครัวต่อไปนะครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะฮะได้มีการทำเอกสารชี้แจงกรณีพบกำลังพลเสียชีวิตในพื้นที่นะครับหน่วยทหารเมื่อวันที่12กันยายนเวลาประมาณ 13:30 กองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีพลทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและก็พบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงได้รายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้ขับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยได้ประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับยังจะต้องสอบสวนกันอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าญาติก็ติดใจเห็นว่าเขาเป็นคนนิสัยก็ชอบล่าเริงนะครับไม่เห็นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทำให้เกิดเครียดหรือว่าอยากจะฆ่าตัวตายนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับมีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะจบหรือไม่จบก็เดี๋ยวเวลาเหลือน้อยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยตำรวจบอกว่าล่าข้ามจังหวัดรวบสองโจรตะเวนไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อลักจักรยานยนต์ตำรวจตามยึดของกลางคืนจนครบเจ้าของรถจักรยานยนต์หลายคนนะครับสุดดีใจที่ได้รถคืนอันนี้มันเหตุเกิดที่วันที่8ที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกจรินทร์จิจินตะพละผู้กำกับปากช่องนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำกำลังชุดสืบสวนออกติดตามแก๊งขโมยจักรยานยนต์นะครับหลังมีประชาชนเข้าแจ้งความว่าถูกก่อเหตุขโมยรถหลายคันสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังม่วงและก็สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็กสระบุรีสืบทราบจุดซ่อนตัวและเข้าจับกุมนายเพชรรัตน์อายุ31ปีและก็นายนัทธวุฒิอายุ22ปีชาวจังหวัดสระบุรีนั่นแหละจากการสอบสวนทั้งสองรับสารภาพร่วมกันตระเวนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วนำไปซุกซ่อนไว้ในป่าเพื่อรอนำไปขายครับ

0: แม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เค้นสอบจนยอมเปิดปากว่าก่อเหตุมาแล้ว7คันโดยเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave ทั้งหมดนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก่อนนำกำลังเข้าตรวจและก็ยึดคืนกลับมานะฮะภายหลังการจับกลุ่มกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับรถคืนต่างเดินทางเข้าพบกับทางพันตำรวจเอกจรินทร์จินตพละผู้กำกับปากช่องนะครับเพื่อมอบดอกไม้และก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วจนสามารถติดตามนำรถจักรยานยนต์มาส่งคืนได้สำเร็จนะฮะเอาละครับเวลาหมดแล้วล่ะครับฟื้นฟูไฟจุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนครับโปรดตรวจสอบดูฟื้นไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดปลั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดลูกกลอนให้แน่นหนาทรัพย์สินที่มีเข้าไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่และขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมนนท์สกลทวาปีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณผ่านนักคลื่นวิทยุมิจังท่าแร่หนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ครับที่ท่าแร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงใดนะครับก็แนะนำเพลงเข้ามาได้ฝนตกไปปล่อยทั้งวันทั้งคืนนะครับคนส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เพื่อใครเหงาอาจจะอยู่กับผ้าห่มก็เป็นได้นะครับตั้งวิทยุไว้ใกล้ๆแล้วก็เปิดวิทยุฟังมนสกลทวาปีนะครับจะเป็นคนจัดหาเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำเข้ามานั้นนะครับเข้าสู่รายการแล้วก็เปิดเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนทางแชททาง Messenger นะฮะก็มีแชทเข้ามาจากคุณตุเสรีพัฒน์นะครับน้องสาวแล้วก็หลานสาวอมรอีกคนหนึ่งปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับก็ได้แนะนำเพลงเข้ามาไว้ล่วงหน้าอยู่นะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะอย่าลืมนะครับแนะนำเข้ามาเป็นไงเนาะวันนี้เสียงทางนิคมน้ำอุ่นหนุ่มนิคมน้ำอุ่นฟังอยู่ไหมชัดเจนหรือเปล่านะครับแล้วก็สาวที่เหงาทางพนานิคมนะฮะฟังอยู่ไหมชัดเจนไหม อย่าลืมนะครับรายงานเข้ามาให้ทราบหน่อยคิดถึงกันวันที่ฝนตกแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับสำหรับทางตำบลสร้างคออำเภอภูพานนะฮะเป็นยังไงบ้างส่วนที่แถวใกล้ๆนะครับคนที่คอยนั่งฟังนั่งเฝ้าแล้วก็รายงานนั่นก็คือคนหนึ่งก็คือป้าต้อยนะครับป้าต้อยนี่ก็เป็นคนที่รายงานเข้ามาแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาด้วยนะซึ่งทุกวันอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันและก็อีกคนก็น้องปิ๊กก็รายงานนะตั้งแต่ช่วงที่อมรกำลังเล่าข่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็รายงานเข้ามาแล้วว่าฝนตกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่างเชิดนะฮะก็เป็นคนที่รายงานเข้ามาให้ทราบเป็นประจำในแต่ละวันเพราะนั้น3คนนี้มนสกลทวาปีก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะกับทางรายการของนักจัดรายการ3หนุ่ม3มุมอมนสกลทวาปีต้อยสมจิตมังกายแล้วก็ไก่วุฒิไกรทองอันตังแต่วันนี้ไก่วุฒิไกรนะครับบอกกับอมนบอกว่าจะไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นเพราะฉะนั้นก็เดินทางแล้วล่ะครับหลังจากเขาจัดรายการจบเขาก็เดินทางไปขอนแก่นแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยป่านนี้ก็คงถึงแล้วมั้งไปตั้งแต่10โมงยังไม่ถึงอาจเป็นได้เพราะว่ารถวิ่งเร็วไม่ได้ครับผ่านทางภูพานเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะได้ลำเพลงต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะจัดให้นะครับสำเห็นไหมดีใจจังโอ้ให้พูดกับคุณประสมดีแม่หนุ่มสาวผู้ไทยมึงสวัสดีครับจากที่เหงาพนานิคมฝนตกไหม
1: สวัสดีค่ะคุณอา
0: ครับ
1: พอปล่อยแล้วค่ะค
0: ุ
1: ณอ
0: าอ๋อไปปล่อยพอๆกันครับท่าแรก
1: ตก
0: ครับโอ้ยจะมาหากินลำบากเนาะ
1: ตกมันไม่ยอมหยุดค่ะค
0: ุ
1: ณอา
0: คนเดินขายของเหนียวลำบากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขายของหากินหาอยู่ลำบากค่ะคุณอามันไม่ตกแรงได้มันตกแบบมันตก เดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็ตกอะไรเงี้ยพอเห็นแสงแดดหน่อยๆมันอะไรเดี๋ยวมันก็ตกอีกแล้ว
0: พอดีรำคาญนี่แหละเนาะ
1: พอดีอันภาษาบ้านเฮาก็ว่าอยู่ยะมันถึงคุณอาก็ออกไปเงี้ยมันยัง
0: มาผม
1: ค่ะคุณอาค่ะ
0: ผม
1: ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
0: โอ้ยขอบคุณครับที่ห่วงใย
1: เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: ครับผม
1: คุณอาขอฟังเพลงนะคะ
0: ครับเพลงอะไรครับ
1: คิดถึงคิดถึงค่ะของพี่เฉลิมนะคะ
0: คิดถึงคิดถึงเนาะ
1: ค่ะค่ะคุณอาขอมอบทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: ค่ะคลื่นของเราแล้วก็สามหนุ่มสามอุ่นนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณอา
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค
0: ่ะสามกิ่งของทางพันนานิคมขอบคุณอย่างยิ่งเลยล่ะครับอามนเอ่ยถึงก็เพราะอามนคิดถึงคุณนั่นแหละนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนขยันทำมาหากินขายของประจำวันนะฮะใจสู้จริงๆสาวคนนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อของตลาดนะครับแล้วเอามาทำประกอบเป็นกับข้าวสินค้าต่างๆละนะแล้วก็เอาไปขายเองเข้าสู้มาตั้งหลายปีสำหรับสาวกิ่งเหาพนานิคมเคยเป็นแฟนรายการตั้งแต่สมัยอยู่ตึกเซนไมเคิลนู่นนะครับจัดรายการอยู่นู่นคราวนี้อีกท่านครับใครต้องการที่จะแนะนำเพลงเจี๊ยบจ๋าและก็หนุ่มท่านแรกไอ้หนุ่มนาแก้วหมูก้าวนะครับอามุนคิดถึงอยู่นะแล้วก็วาวาชาย5ด้วยนะครับแล้วก็ทางชมรมคนมักม่วนบันบอนนะครับถ้าฟังอยู่ก็ใครจะเพิ่มเติมเพลงอะไรเข้ามาก็เพิ่มเติมเข้ามาส่วนหนุ่มทางอำเภอพลสวรรค์หนุ่มชานนนท์เป็นไงตอนนี้ยังฟังได้อยู่หรือเปล่านะครับหลายๆท่านครับพูดยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเราจะได้ฟังเพลงกันซะก่อนสำหรับเพลงคำสัญญาเพลงแรกที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะของวงอินโดจีนแล้วก็อมนนึกย้อนถึงยุคสมัยที่ตัวเองอ่ะเป็นประธานไทยอาสาป้องกันชาตินะครับต่อสู้กับบรรดาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นแล้วก็ไปอบรมไปฝึกนะครับฝึกการให้แข็งแรงเข้มแข็งฝึกการใช้อาวุธต่างๆแล้วก็พอจบนะครับก็มีการล่ำลากันก็เลยพากันร้องเพลงนี้แหละคือเพลงฉันคำสัญญาของอินโดจีนนะนึกออกก็เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังใครที่ไปอบรมนู่นนี่เวลาจากกันก็ร้องเพลงนี้นะเอามาฟังเพลงจากน้องสาวตุเสรีพัฒน์นะครับแนะนำเพลงจากกยานคนจนบอกว่าของยอดรักสลักใจอันนี้ก็ฝากให้กับบรรดาสวไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะสูงวัยทั้งหลายวันฝนตกไม่ได้ออกไปไหนฟังเพลงอย่างเดียวแล้วก็ฝากให้น้องสาวอุ้ยโยเสรีไม่ใช่เสรีเสรีก็คือคนนี้น้องสาวที่ซอยหนองจอกปราณีโยธนักนะครับซอยหนองจอกทางใกล้ๆพระธาตุพระธาตุชุมชุมนั่นแหละแล้วก็ฝากให้กับทางเพื่อนสาวที่บ้านป่าพนวันนะครับบ้านวนาสามัคคีนะแล้วก็หลายๆคนป้าต้อยด้วยป้าขนึงนิดด้วยนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งก็จากน้องปิ๊กนี่แหละรักเธอไม่มีวันหยุดเพลงนี้ของอ้อนเกวลินนะครับก็ฝากให้กับทุกคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ บางคนอาจจะออกไปหาปูหาปลาน้องปิ๊กก็ชอบที่จะไปหาปูหาปลายกยอนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เดี๋ยวก็จะได้ฟังเพลงของตัวเองโอ้ป้าต้อยมาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับป้าต้อยครับคนรายงานสถานการณ
2: ์
0: ครับผม
2: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ
0: โอ้ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ
2: จ้ามอบทุกเสียงทุกสายจ้า
0: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอป้าต้อยนะครับคนที่ฟังแล้วก็ไม่ลืมนะแนะนำเพลงเข้ามาอีกต่างหากนะครับรายงานสถานการณ์เข้ามาเสมอฟังสองเพลงนะครับก็จักรยานคนจนแล้วก็จักรรักเธอไม่มีวันหยุดเชิญครับ

ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับเสียงเงียบเป็นนิดหนึ่งรับสายหลังไมค์นะครับกับทางชมรมคนมักบุญทางบ้านบอนดีใจจังเลยนะแม้ว่าฝนจะตกก็ยังคงอยู่กับรายการนี้จนได้นะครับทางแม่บ้านอบต.บ้านบอนก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านผู้อุปถัมภ์รายการนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับซึ่งได้มาตรฐานตามม.อ.ก.นะครับของภาครัฐผู้ควบคุมการช่างต่างๆในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนี้นะหลายๆท่านที่ต้องการปูนผสมเสร็จวิบูลย์ชัยคอนกรีตก็ส่งถึงสถานที่ก่อสร้างไม่ว่าท่านต้องการที่จะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าก่อฉาบปูนถ้าหากว่าใช้มากใช้เยอะนะครับก็ต้องติดต่อวิบูลย์ชัยคอนกรีตนำปูนผสมเสร็จไปส่งถึงหน้างานถึงสถานที่ที่กำลังก่อสร้างจะทำให้วัสดุจะทำให้สถานที่บ้านของท่านที่ใช้วัสดุก่อสร้างจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับทนนานนะครับเพราะว่าได้มาตรฐานและก็กำกับการผสมปูนผสมเสร็จนี่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะนั้นเชื่อในมาตรฐานนี้แล้วก็นอกจากนั้นอีกวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับยังเป็นเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครับสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับสร้างมากสร้างน้อยสร้างใหญ่สร้างเล็กนะฮะก็แล้วแต่อุปกรณ์ต่างๆนั้นมีพร้อมมีพร้อมนะครับอยากได้ปูนซีเมนต์นะครับกรวดอิฐหินปูนทรายว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ได้ครับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ประปานะครับท่อประปาหลายขนาดใหญ่เล็ก4หูน6หูน8หูนอะไรมากกว่านั้นและก็ยังมีเครื่องมือช่างอุปกรณ์ต่างๆกาวติดท่อรวมถึงอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดนั่นแหละนะอนันตชัยวัสดุก่อสร้างเจ้าของเดียวกันกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับที่ท่าแร่แล้ววิบูลย์ชัยคอนกรีตนี่ยังบอกอีกว่าร้านค้าใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ในพื้นที่ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านของจังหวัดสกลนครของจังหวัดนครพนมของจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะครับตลอดจนกาฬสินธุ์มุกดาหารเหล่านี้เป็นต้นนะฮะถ้าว่าท่านต้องการรั้วเสาหลักรั้วนะเสาปูนอัดแรงสำหรับไปทำรั้วนะครับล้อมพื้นที่บ้านหรือว่าท้องไร่ท้องนาหรือสถานที่ที่ท่านเพาะปลูกนะครับเป็นสำหรับรั้วลวดหนามนะฮะแล้วก็เสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงหรือว่าพื้นแผ่นปูนอัดแรงสำหรับไปทำพื้นบ้านร้านค้าใดที่ขายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับต้องการวัสดุเหล่านี้ไปวางขายที่ร้านของท่านหรือว่าที่บริษัทของท่านก็ติดต่อได้ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตยินดีเสมอนะที่จะส่งถึงสถานที่ที่ก่อสร้างเลยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกเบอร์ของวิบูลย์ชัยคอนกรีตด้วยนะครับเบอร์วิบูลย์ชัยคอนกรีตเบอร์โทรศัพท์3ตัวแรกครับ081 3ตัวถัดมา954แล้วก็4ตัวท้ายก็คือ7173 7173รวมทั้งสิ้น10ตัวก็คือ081-954-7173วิบูลย์ชัยคอนกรีตและอนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่นะครับ
แล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องวัสดุนี่เช่นเดียวกันนั่นแหละก่อสร้างเนี่ยนะฮะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดได้ท่านได้ทั้งลอนตรงลอนสเปนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านต้องการหลังคาเหล็กเมทัลชีทไปมุงหลังคาบ้านของท่านนะฮะหรือว่าท่านต้องการที่จะ อยากได้เมทัลชีทแบบ PU โฟมที่รีดแผ่นโฟมติดทางด้านล่างเพื่อเวลาร้อนก็จะได้ไม่ร้อนมากกันความร้อนแล้วก็กันเสียงดังฝนตกเมทัลชีทนี่มันจะเสียงดังมากแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใช้แบบ PU โฟมซึ่งผลิตในโรงงานสายลุกหลังคาเหล็กเลยนะไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านแจ้งได้สั่งได้นะครับหรือว่าอยากได้ลอนฝ้าแบบ5ร่องนะครับสินค้าที่ขายดีหลังคาเหล็กมีทั้งชีท PU โฟมนะครับลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้หลอนรั้วระแนงเมทัลชีทเหล็กชุบกันวานิชนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆวัสดุอุปกรณ์ประปาวัสดุไฟฟ้าต้องไปที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับช่างอาร์ตเจส้มโอนะครับที่ท่าแร่อันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะบริการทุกท่านนะครับเอาละครับคราวนี้ก็จะมาฟังเพลงกันต่อเพราะว่าผ่านมาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะแป๊บเดียวสำหรับเพลงต่อไปที่จะฝากกับท่านผู้ฟังจากหนุ่มแจกรักทางบ้านดงยอนะครับก็คือเพลงนางหลวงของมนต์สิทธิ์คำสร้อยฝากให้กับทุกคนที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็อมนสามหนุ่มสามมุมด้วยส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็จากสาวขี้เหงาทางพนานิคมคิดถึงของพีเสด็จนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ทำมาหากินและก็ฝากสามหนุ่มสามมุมด้วยบอกว่าอย่างนั้นนะครับฟังสองเพลงเชิญครับ

มือมันเลื่อนเลยขออภัยท่านผู้ฟังนะครับว่าจะเล่นกันสองเพลงก็ไปมาย้อนไปย้อนมาหลายรอบเลยพูดถึงผู้ถามรายการครับต้องขอขอบคุณนะครับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายท่าแร่สีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับเป็นคลังสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่แถวนี้นะครับก็หลายชุมชนหลายหมู่บ้านแล้วก็บางอำเภอนะครับยังมาใช้บริการซื้อสินค้าด้านเกษตรกรทั้งเอาไปใช้แล้วก็ร้านค้าก็ซื้อไปขายต่อเพราะว่าที่ห้างสุจกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นี่นะเป็นร้านค้าที่มีมาตรฐานแล้วก็บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆมีความไว้วางใจนำสินค้านะครับมาลงไว้ที่โกดังแห่งนี้เพื่อให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์เป็นผู้กระจายสินค้าแม้กระทั่งบริษัทปุ๋ยนะฮะซึ่งแต่ละบริษัทมีปุ๋ยของตัวเองมีสูตรของตัวเองก็มาลงสินค้าไว้นะที่คลังสินค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่สีสงครามเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เลยไว้วางใจเพียงแต่ว่าท่านต้องการสินค้าชนิดใดเพราะว่ารู้สึกสินค้าทางด้านเกษตรนั้นเขาจะมีครบเริ่มต้นที่ข้าวสารข้าวสารก็ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวก็ต้องมาที่ต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่สีสงครามคราวนี้ข้าวสารแล้วนะครับมาที่อาหารสัตว์อาหารสัตว์นี่ก็สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็เช่นว่าอาหารปลาอาหารกบนะครับอาหารปลาดุกปลาช่อนปลากินเนื้อปลากินพืชนะมีครบมีพร้อมแล้วก็มีอาหารสำหรับลูกปลาเลี้ยงลูกปลานะครับแล้วก็อาหารโคกระบือนะฮะอาหารโคขุนแล้วก็อาหารแมวอาหารสุนัขมีครบหมดเลยแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชนะครับสำหรับเพาะปลูกมีดินเป็นถุงดินดำๆอ่ะสำหรับเป็นดินรองก้นหลุมเวลาท่านจะปลูกพืชยืนต้นหรือว่าพืชล้มลุกแล้วก็มีถุงสีดำใส่ดินปลูกพืชดินปลูกพืชนี่ก็มีขายนะถ้าว่าท่านต้องการและนอกจากนี้นอกจากดินนะครับก็ปุ๋ยสูตรต่างๆมีทั้งปุ๋ยน้ำมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ยาฆ่าเชื้อราฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงต่างๆแล้วก็ปุ๋ยที่ว่ามีปุ๋ยน้ำด้วยนี่สำหรับใช้ฉีดบำรุงรากบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงผลต่างๆมีพร้อมเลยท่านปลูกพืชชนิดใดแม้กระทั่งปลูกทุลงทุเรียนนะฮะก็มีนะครับปุ๋ยเหล่านี้เอาละครับแล้วก็ยังมีสเปรย์นะแบบเป็นสเปรย์แบบเชนไรส์นะฮะสำหรับฉีดพ่นข้าวมดข้าวปลวกข้าวแมลงนี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรนะครับมีดพลาจอบเสียมเขียวเกี่ยวข้าวมีพร้อมมีครบนอกจากนี้อีกนะครับอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรหรือว่าสินค้าเกษตรอื่นๆที่ท่านนึกได้ว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันโน้นที่มนสกลทวาปีพูดไม่หมดนี่ก็ท่านก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่ห้างสุจกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับถนนท่าแร่สีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่ครับคราวนี้ไปที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอันนี้ก็สทวีเฟอร์นิเจอร์เป
เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครเฟอร์นิเจอร์ผลิตด้วยไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะผลิตด้วยไม้สักไม้มะค่าไม้พยุงนะครับแล้วก็ยังมีพวกตู้นอนตู้เตียงนอนอุปกรณ์ทางด้านเป็นชั้นวางของนะครับเป็นโต๊ะรับแขกเป็นโซฟาเป็นม้านั่งเป็นเก้าอี้เบาะเก้าอี้นวมมีครบหมดแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์ครับไม่ต้องนึกถึงใครแล้วครับนึกถึงสทวีเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชั้นโนดตำบลหงหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ในถนนสายจากบ้านธาตุมาท่าแร่และจากบ้านท่าแร่ไปบ้านธาตุนะครับนี่แหละบ้านชะโนดแล้วตรงหน้าสทวีเฟอร์นิเจอร์นี่จะมีถุงลมนะครับที่มันปลิวปลิวปลิวอยู่ที่หน้าร้านน่ะนั่นแหละสทวีเฟอร์นิเจอร์ป้ายใหญ่ชัดเจนนะครับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องสทวีเฟอร์นิเจอร์ครับคราวนี้ผมจะส่งท้ายเพลงแล้วนะเพราะว่าเหลือเวลาอีก10นาทีครับไม่ถึง10นาทีแล้วคราวนี้มาฟังเพลงส่งท้ายครับจากทางสาวขี้เหงาพันนานิคมนะครับคิดถึงคิดถึงออจบไปแล้วนี่มานี่สิครับมาเพลงจากแม่บ้านอบต.นะครับดาวหลงเมืองบอกว่าแม่คูณเป็นคนขอนะฮะแม่คูณสบายดีอยู่ไหมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับก็คือเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอป้าต้อยนะครับตาต้อยทะเลนะฮะอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายเลยกับสามหนุ่มสามมุมนะครับถ้ามีเวลาเหลือก็มาฟังเพลงนี้ต่อเลยครับจากอบต.วาดแล้วแต่วาสนานะฝากให้กับทุกคนครับส่วนสาวสวนมะพร้าวสาวคนสวยสวนมะพร้าวน้ำหอมวอนหลวงพ่อรวยเอาไว้รวยวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้อามนก็ต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115115 115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่และขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: อย่าตัดสินคนแต่ภายนอกจอห์นบทที่7ข้อ24
1: พระเยซูเจ้าสอนเราว่าอย่าตัดสินคนแต่เพียงภายนอกเพราะเราไม่อาจทราบว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีจากการดูภายนอกเพราะคนดีหรือไม่ดีมาจากจิตใจของเขาซึ่งไม่มีใครอาจเห็นได้นอกจากพระเป็นเจ้าเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ควรตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีและควรมอบหน้าที่นั้นให้แก่พระเป็นเจ้ามากกว่าดังที่พระองค์ทรงสอนว่า
0: อย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิด

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่หนึ่งในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขมขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายคุณคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

คำคมเปลี่ยนชีวิตโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บทที่2เส้นผมบางภูเขา89ข้อดังนี้บทที่2เส้นผมบางภูเขา1เป็นคนคิดบวกไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ด้านลบแต่หมายความว่าเราชนะด้านลบนี่ไงคือความแตกต่าง2ความสัมพันธ์จริงใจเหมือนน้ำไม่มีสีไม่มีขนาดไม่มีที่ไม่มีรสแต่มันคันมากสำหรับชีวิต3ทุกปัญหาค้างอยู่ระหว่างใจและเรื่องราวถ้าคุณไม่สนใจมันก็ไม่มีเรื่องราว4ความผิดที่ทำให้คุณสุภาพดีกว่าความสำเร็จที่ทำให้คุณใจแข็งกระด้าง5สิ่งที่มีพลังยิ่งใหญ่ในชีวิตคือความคิดมันสามารถเปลี่ยนทุกสถานการณ์6จงช่วยคนอื่นเสมอแม้รู้ว่าเขาจะตอบแทนคุณไม่ได้นี่คือรักแท้7บางครั้งเมื่อมีปัญหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือไม่พูดอะไรและวอนขอพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาให้คุณ8สิ่งที่ยากคือยอมรับความผิดของตนเอง9คนที่ทำผิดก็สามารถสอนบทเรียนที่ถูกในชีวิตให้คนอื่นได้10ผู้นำที่ดีไม่บังคับคนอื่นเดินตามตนเองแต่พวกเขาเชิญให้มาเดินไปด้วยกัน11ถ้าคุณช่วยใครและหวังบางอย่างตอบแทนคุณกำลังทำการค้าไม่ใช่ความเมตตา12อย่าวัดความเจริญของคุณด้วยไม้บรรทัดของคนอื่น13จงเป็นคนเมตตายุติธรรมจริงใจและสิ่งเหล่านี้จะกลับมาหาคุณ14ความคิดลบและความเครียดก็เหมือนนกเราไม่สามารถบังคับไม่ให้มันบินมาใกล้เราแต่เราสามารถหยุดมันไม่ให้สร้างรังในใจเรา15ไม่มีอะไรถาวรอย่าเครียดเลยเพราะแม้สถานการณ์จะเลวร้ายอย่างไรมันก็จะเปลี่ยนแปลง16ไม่อยู่กับใครดีกว่าอยู่กับคนผิดบางทีเมื่อบินเดียวอาจจะมีปีกแข็งที่สุด17น้ำสกปรกก็ยังช่วยต้นไม้ให้เจริญดังนั้นอย่าให้คำพูดเลวร้ายของคนอื่นหยุดความก้าวหน้าของคุณ18วิญญาณที่เข้มแข็งส่องแสงหลังพายุ19จงใช้เวลากับบิดามารดาของคุณขณะที่ยังสามารถทำได้เพราะวันนั้นหนึ่งเมื่อคุณเงยหน้าขึ้นจากการงานท่านก็ไม่อยู่แล้ว20อย่าเร่งรีบอะไรต้องอยู่ก็จะเกิดในเวลาที่เหมาะสมกับคนที่ใช่และด้วยเหตุผลที่ดีที่สุด21จงพูดอย่างนิ่มนวลฝนและไม่ใช่ฟ้าผ่าที่ทำให้ต้นไม้เติบโต22สิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นคน23ความสวยงามไม่ใช่อยู่ที่ใบหน้าที่งดงามแต่ใจงามวิญญาณและหัวใจงามสำคัญที่สุด24เมื่อคุณอยากทำความแตกต่างให้ชีวิตของคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งกาจเป็นคนรวยสวยหรือสมบูรณ์คุณแค่สนใจเขาเท่านั้น25บางคนบอกว่าเฉพาะคนที่สนใจคุณที่ได้ยินคุณเมื่อคุณเงียบ26หลายสิ่งงดงามเมื่อคุณถอยห่างจากการมองโลกในแง่ลบ27เมื่อคุณมีอารมณ์ขันหัวใจคุณจะไม่ว่าง28ชีวิตคุณเป็นความฝ่ายฝันของบางคนอย่า กดดันเขา29ความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตา30นกที่บินเดี่ยวมีปีกแข็งแรงที่สุด31วาจาก็เหมือนกุญแจถ้าเลือกกุญแจถูกมันจะไขหัวใจทุกดวงและปิดทุกปาก32จงสังเกตดูสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บ

0: ที่คุณมีในชีวิตที่สำคัญแต่ใครต่างหากที่คุณมีในชีวิตที่สำคัญจริง40การยิ้มเป็นเครื่องหมายของความรักและความสุขและถ้าเรามีเพื่อนที่เหมือนเราเป็นเครื่องหมายว่าเรามีรสนิยมดี40การยิ้มเป็นเครื่องหมายของความรักและความสุขและถ้าเรามีเพื่อนที่เหมือนเราเป็นเครื่องหมายว่าเรามีรสนิยมดี41แม้คุณจะดีแค่ไหนก็ไม่ไหวที่จะมีคนคิดเกี่ยวกับคุณในแง่ลบและนินทาคุณนี่คือชีวิต42อย่าห่วงคนที่ไม่ชอบคุณจงยินดีกับคนที่รักคุณ43ประกาศนิยบัตรเป็นแค่กระดาษ1ชิ้นการได้รับการศึกษาเห็นได้จากความประพฤติของคุณ44ลิ้นไม่มีกระดูกแต่มันแข็งแรงพอที่จะทำให้หัวใจสลายดังนั้นต้องระมัดระวังกับคำพูดของคุณ45คุณควรบอกความผิดให้ฉันอย่าให้คนอื่นเพราะมันต้องได้รับการแก้ไขโดยฉันไม่ใช่โดยคนอื่น46การที่ฉันให้อภัยความผิดของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าฉันยอมรับนิสัยของเขาหรือไว้ใจเขา47การหัวเราะเป็นยาวิเศษแต่ถ้าหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุคุณก็ต้องการยาแล้วล่ะ48อย่าโทษคนอื่นที่ทำให้คุณผิดหวังจงโทษตนเองสิที่หวังมากเกินไป49ถ้าคุณช่วยคนอื่นได้ก็ให้ช่วยเถิดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพระเจ้าตอบเขาจากคำภาวนาของคุณ50อย่าถกเถียงกับคนโกหกคุณชนะเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาเชื่อในคำโกหกของตนเอง51ความคิดในแง่บวกคือคำภาวนาเงียบๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ52อย่าเสียใจที่มีคนทิ้งคุณคนมักจะละทิ้งสิ่งของแพงเพราะเขาไม่สามารถซื้อได้53คนอ่อนหวานไม่ใช่คนโง่เขารู้ว่าคนอื่นทำอะไรต่อเขาแต่เขาให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเขามีหัวใจที่งดงาม54ชีวิตที่น่าพอใจดีกว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จเป็นสิ่งที่คนอื่นวัดให้แต่ความพอใจเราวัดด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของเรา55การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือก้าวไปข้างหน้าก้าวข้ามอุปสรรคและพบความสำเร็จอย่าให้ใครพอใจที่เห็นคุณทรมาน56อย่าโต้ตอบคนหยาบคายเมื่อเขาหยาบคายเขาแสดงออกสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่คุณเป็น57อย่าเชื่อคนที่บอกว่ารักคุณแต่จงเชื่อในสิ่งที่เขากระทำ58ยิ้มสิมันทำให้คุณดูดีขึ้นนี่สวดสิมันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นทั้ง2สิ่งดังกล่าวช่วยให้คุณสนุกกับชีวิตมากขึ้น59รอนานก่อนแต่งงานดีกว่าแต่งงานกับคนผิด60คุณต้องการพลังเมื่อคุณต้องการทำอะไรบางอย่างที่ลำบากความรักเท่านั้นที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ61อย่าหัวเราะยอกคนอื่นเมื่อเขาประสบความลำบากเพราะเราไม่อยู่ในสภาพของเขา62จงทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจงอยู่กับคนที่คุณรัก63ความสำเร็จคือยอดของความพยายามเล็กๆที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่า64ฉันรักคนที่ฉันเคยเป็นแต่รักจริงคนที่ฉันกำลังจะเป็น65บางครั้งเวลาแย่ๆในชีวิตใส่เราในทางที่ถูกที่นำเราไปสู่เวลาที่ดีที่สุดในชีวิต66ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณได้รับคือเพื่อนที่จริงใจกับคุณ67 2อย่างมีคุณค่าในชีวิตคุณคือควบคุมตัวเองให้อยู่เหนือท่าทีและความพยายาม68ให้มองดูที่เป้าไกลๆความดีจะเกิดขึ้นในไม่ช้า69ไม่มีใครสวยงามเท่ากับคนที่สูญเสียทุกอย่างแต่ยังมีหัวใจที่มีความเมตตาต่อคนอื่น70ก่อนที่คุณจะเลิกจงคิดถึงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงยึดติดมันนานเพียงนี้71ทำดีแล้วน้ำใจดีจะมาหาคุณ72คำนินทาตายเมื่อมันกระทบกับหูคนฉลาด73ไม่มีที่พอสำหรับทั้งความห่วงใยและความเชื่อคุณควรเลือกอย่างฉลาดคือเลือกความเชื่อ74ความคิดในเชิงบวกในยามเช้าก็สามารถเปลี่ยนวันทั้งวัน75คุณชาร์จตัวคุณให้มีพลังบ้างหรือเปล่าจงทำสม่ำเสมอเหมือนคุณชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณ76เพื่อนแท้คือคนที่พูดดีลับหลังคุณ77ทุกวันคุณใช้ความสามารถของคุณเพียง 10% เท่านั้นดังนั้นคุณควรลงทุนมากกว่านี้78คุณไม่รู้หรอกว่าคุณแข็งแรงขนาดไหนจนกว่าคุณจะเลือกที่เป็นคนแข็งแรง79ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ที่2อย่างคือ1ชื่นชมความเหมือนและ2เคารพความแตกต่าง80อย่าโกหกเพื่อนของคุณแม้บางครั้งความจริงทำให้เขาเจ็บปวดก็ตามการโกหกทำลายความเชื่อถือ81ความรักทิ้งความทรงจำที่ไม่มีใครขโมยไปได้แต่สามารถทิ้งความเจ็บปวดไว้ที่ไม่สามารถรักษาได้82อย่าแสดงความรักแบบโอเวอร์เพราะว่าเป็นความ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัด โอบอากาศจากเลขที่600 หมู่ 8 ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกล

0: นคร47230
1: 089863 3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115 115 115
3: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ระเจ้าอยู่ฝ่ายคนที่รักพระองค์พระองค์จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นผลดีแก่พวกเขาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมบทที่8ข้อที่28พระเจ้าอยู่ฝ่ายคนที่รักพระองค์พระองค์จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นผลดีแก่พวกเขาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมบทที่8ข้อที่28

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีก3เล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่สองมัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่สามลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องไห้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของ Synoptic Gospels มัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนทีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอห์นเมื่อเปิดอ่านยอห์นสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอห์นเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างๆนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอห์นได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอห์นเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอห์นน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอห์นเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแรงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราไม่มีฉากที่พระเยซูทรงเป็นทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือดในสวนเกสเมนีทำไมถึงหายไปคาดว่าโยฮันรู้ว่ามีพระวรสารอีก3เล่มอยู่แล้วและชุมชนของเขาเคยอ่านแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำแต่เลือกที่จะเขียนเพื่อเจาะลึกและเติมเต็มในสิ่งที่เล่มอื่นไม่ได้บอก 5. เรื่องราวที่มีเฉพาะในยอห์นเท่านั้นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัดออกยอห์นให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีความเป็นมนุษย์สูงมากซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรียที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย 6. ประกาศิตเราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่ 1. เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 2. เราเป็นความสว่างของโลก 3. เราเป็นประตู 4. เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 5. เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต
6. เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต 7. เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้

คำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของสี่พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นหนึ่งสองดาบที่สองคือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกินสามพระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วงสี่แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน 6. เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ 7. พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาทนมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของเจ้าเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับเราก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระเป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกโมงทุกบอนได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมวลซืนได้เวลาแห่งความสบายเจอหนุ่มนาคนผู้ไทยกราบงามๆมายังคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณแพรวอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกโมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแห่งความสุขความสบายใจข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่ลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายรายการที่ท่านชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการและเพลงที่ประทับใจฟังไปด้วยกันที่นี่วิทยุมิสซาท่าแร่หนองแสงFM 104.5 MHz มีเอ็กโคนะมั ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราให้ได้มวลซืนกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราทุกช่องทางด้วยขอส่งความสุขความมวลซืนผ่านคลื่นของเราผ่านระบบออนไลน์ของเราไปยังมิตรรักแฟนเพลงต่างถิ่นต่างแดนและท่านที่รับฟังทางบ้านทุกโมงทุกบ่อนำรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอเด้อนะครับส่งความสุขความมวลซื้นเป็นกำลังเจอหาพี่น้องผ่านนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับวิทยุมีสร้างที่แห่งหนองแสงของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงของเราและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ส่งความสุขความมวลซืนหาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งที่เคารพนะครับความสุขความมวลซืนเริ่มต้นขึ้นมีแต่เพลงใหม่ๆอีเมเอ้ยมีแต่เพลงใหม่ๆมื้อนี้วันเพลอวันอังคารนะครับโอ้ยมื้อนี้เวลาไปไวแต่ได้อังคารที่15กันยายนแล้วมื้อนี้พี่น้องคาทอลิกของเราระลึกถึงแม่พระระทมทุกฟังต้นชั่วโมงฟังเพลงแม่พระระทมทุกระทมทุกไปแล้วเป็นเลิศเนาะอีเมเนาะตั้งแต่สวงเสามาแล้วมาตื่นเสามารวมมิสซาทั้งออนไลน์ทั้งหน้าปัดวิทยุสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทาง FM 104.5 MHz ของเราและก็ทางระบบออนไลน์ของเราไปแล้วหลายคนก็ฟังเพลงไปนำแล้วฟังเพลงวัดไปนำแล้วหลายคนก็นะครับจบทาฟังรายการขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.เป็นชั่วโมงว่างนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมารับหน้าที่ทาพี่น้องที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรายการอยากจะเป็นเจ้าของชั่วโมงอยู่ได้วางมาตั้งแต่ 14:00 น.เด้อจนถึง 19:00 น.หน่วยงานร้านค้าหรือ
นักจัดรายการท่านใดมีความสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรายการก็ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือที่หนุ่มน้อยคนพุทไทยก็ได้นะครับพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของเวลาได้นะครับจัดรายการได้ก็ต้องขอบคุณคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงนะครับได้เปิดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วหนุ่มน้อยคนพุทไทยก็มาจะลูบในช่วงเวลาที่ว่างนะครับคันพี่น้องหรือจัดรายการท่านที่เช่าเหมาเวลาเรียบร้อยหนึ่งหน่อยคุณผู้ไทยก็ย้ายไปคุณไทยอาจจะอยู่ตั้งตีสามตีสี่อยู่ได้ประมาณนั้นไปสกอนฮิวกระเป๋าก่อนสันติดวงสว่างครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดฮิวกระเป๋าครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รักน้อยๆแต่ให้นานๆเสียหน่อยโอ้ยพี่น้องว่ะอันเว้าก็ได้อยู่ดอกแต่มันบ่คือเศร้าๆมันไม่คือว่าซั่นเนาะอีเมว่าเนาะอันงานเพลงที่มีชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับแล้วว่ะไอ้หนุ่มรถไถนี่ผู้ใดเนาะแนะนำมายกมือขึ้นดูผู้ใดมักหันสายยันสัญญาหันป้อสับลาบอยู่นึกว่าคนสองคนนึกว่ามีแต่เจียจอกสะดอกอีพ่อก็มักอีแม่ก็มักบักอายเด้มักอยู่บ่อู้บ่ตอบเนาะเจ้าเนาะบ่ตอบอีนางเด้อันนั้นแห่งเต็กบัดนี้ทำไมหน้างอมันตูดเป็ดจังๆว่าซะเนาะฟังไม่ได้เจ็บกงหูรุ่นคนรุ่นใหม่เนาะแต่ว่าคนรุ่นเก่าหรือคนที่มีอายุเนี่ยจักหน่อยนึงเนาะมักแห้งถูกใจนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วชอบนะครับแต่ว่าเสียงก็บ่คือแล้วเนาะหนุ่มน้อยคนผู้ใส่ร้องเองเสียแล้วปิดวิทยุทิ้มเถิงละ โอ้ยเพิ่งสิแดดออกตอนทรงบ่ายเมื่อตอนประมาณบ่าย2นะครับบ่าย2ผมกลับมาจากตะแหเนาะกลับมาจากตะแหบ่าย2เสร็จผ่านทางเทพนิมิตผ่านมาเรียบร้อยนะสิเข้าสุเขตนาโพแล้วได้สักสิเข้าสุเขตนาโพประมาณเลยขัวห้วยห้วยหยังก็ห้วยหนองโพนี่แล้วมาน้อยนึงโอ้พี่ลึกแล้วได้กั้นคือเลือกอยู่มันหยังว่าติถนนนี่แม่เอ้ยกั้นคือเลือกอยู่ฝั่งนึงก็เปียกเบิดฝนก็ตกลิ่นอยู่ทางตะแหเนาะทางสกลทางในตะแหตกลิ่นฝนตกไปประรอยเห็นละเขาเรียกว่าฝนตกลิ่นแต่ถ้าไปตากฝนตึกป่าก็เรียกฝนตกหำโอ้ยถนนแห้งเลยครับเลยขัวห้องผู้ของผมเนี่ยนะน้องผู้เนาะบ่แม่นห้องผู้โอ้ยดินแห้งถนนแห้งครับอีน้องไอ้ข่าวประจะอยู่ว้ายคือเป็นแนวนั้นเนาะผมเมาแล้วฝนตกไม่ทั่วฟ้าไอ้คึ้มจะคึ้มอยู่ดอกเนาะแต่ทางเพื่อนผมทางวิทยุหน้าโพเรดิโอนี่แดดมันเมินในจังหน่อยไรบ่าย2กว่าแดดมันเมินแน่โซลาร์เซลล์อันเฮ็ดซัมเมอร์นะเราก็ทำงานอยู่ได้จากจากเท่าใดวัดบุนี่เหลืออยู่400กว่าวัดปั้นน้ำขึ้นได้อยู่แดดบกาก็ได้ก็ได้มันเมินเมินได้จักหน่อยสันแล้วบ่ได้อาบน้ำแล้วผมก็ได้เมื่อคืนนี่ก็น้ำมืดเนาะตื่นต้องทาตื่นมามือไหม้บ่ได้ย้อนแสงอาทิตย์นี่แหละซื้ออุปกรณ์ราคาถูกมันก็แนวนี้แหละเนาะเหลือเบิ่งอันสะเล่าขาทรงมันก็ก้องแก้งก้องแก้งมื้อวานนี่มื้อนี้เฮาบ่ก้องแก้งแล้วได้หมดเกียงกระเป๋าตับมันก็เลยนี่ล่ะทาแต่แสงแดดหรือบ่คึ้มๆเนี่ยจักหน่อยฝนตกลิ่นเนี่ยจักหน่อยโซลาร์เซลล์มันก็เฮ็ดงานแล้วได้รวมกันตั้งหลายแพงได้ต่อแบบอนุกรมซําได้ฮะมันจังมีกําลังรับแสงแดดที่กําลังอ่อนๆซั่นแล้วโอ้ยโซลาร์เซลล์ของผมจักแพงกว่านี้เนาะ7แพงครับ7แพง6504แพงนะครับนอกนั้นก็เป็น390ร่วมกันเข้ามาแล้วก็ได้หลายอยู่แต่อันซัมเมอร์ของผมนี่มันมีกำลังแค่750วัตต์750วัตต์ใส่ได้400วัตต์ครับแดดอ่อนๆเนี่ยซัมนี้ก็ยังได้อยู่เด้ยังได้อยู่นะครับแต่ว่ามันสิไหลค่อยเจริญเจริญเจริญเจริญเนี่ย แต่มันก็ทำงานเนาะถ้าแดดบดจังหน่อยมันก็ลดลงล่ะต่ำกว่า300นี่ก็บ่ขึ้นละน้ำก็ได้เจลินเจลินก็บ่มีแล้วเนาะนี่จบรายการนี้หมดละได้ช่วงครึ่งๆชั่วโมงนี่น่าจะหมดละเนี่ยครับน่าจะหมดแล้วทุกวันทุกวันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าฝนตกมืดๆแล้วก็เบิ่งเอาได้ตู้น้ำอาบแล้วผมเพราะว่าป่านี่ให้ป่าอบต.เพิ่นมาซ่อมให้แล้วไหลแล้วมื้อนั้นตาดๆแล้วเมื่อคืนนี่เพิ่นบ่ไหลอีกซะบัดนี้โอ้ยได้ไปแล่นอาบน้ำฝนกลางเดือนผู้ใดผมป่านไว้ลุ้นเสื้ออยู่บ่อีแม่เอ้ยเอาเว้าพื้นเพลงเว้าพื้นเพลงนะครับเพลงแรกหิ้วกระเป๋าของคุณสันติดวงสว่างครับร้องนะครับอันนี้ก็เพลงโอ้ยมวนมหามวนเนาะเสียงเราดีๆเฮ็ดจังได๋ผมจังซี่ดีปานนั้นบางคนก็แนะนำผมได้จะต้องไปกินน้ำผึ้งป้าเด้อเพิ่นว่าได้จะต้องไปกินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งป้าเด้อกินทุมือดึกมือคู่มือเด้อว่าซั่นบางคนก็แนะนำเอาลูกอมนี่ไปกินนะว่าซั่นโอ้แต่ก่อนเสียงดีเด้อผมคู่มือนี่ป้อยหรือว่าเป็นพ่อรองคาราโอเกะหลายโพดบ่เสียงมันเลยแหบเนาะอีเมเนาะอันนี้ก็ได้เป็นความสุขความมนต์ซื่นส่งให้อีเมเด้อทุกงงทุกบ่อน
นะครับพี่น้องที่แนะนำด้วยตนเองส่วนหลายก็ไปแนะนำโดยตนเองในบ่ยอมโทรศัพท์บ่ยอมไลน์เพราะว่าไลน์มาบางเที่ยวผมบ่ได้รับเนาะฝากข้อความมาผมก็บ่ได้อ่านดิก็ต้องกราบขออภัยเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของผมนี่บ่ได้ติด Messenger นะครับผมลบทิมอยู่ตลอดเวลาก็เลยบ่ได้ใส่คือบ้านเขาเด้พี่น้องส่งข้อมูลมาทาง Messenger โอ้ยบ่เคยอ่านเลยต้องกราบขออภัยแต่ถ้าส่งข้อความมาหรือโอนเงินมานี่โอ้ยไวปานอย่างใดมีเอ้ยไม่ใช่ไวธรรมดานะไวปานมือพุ่นนะโอ้ยจังซั่นแล้วเนาะอีเมลเนาะอ่ะนะครับมื้อนี้วันที่15กันยายนก็นี่ได้มือสำคัญสำคัญฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เด้อฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่มืออื่นนี่ล่ะนะครับ19นาฬิกาตรีวานวันแรกตรีวานวันแรกนะครับก็19นาฬิกาของวันที่16กับ17เด้อตรีวาน2คืนแรกส่วนคืนที่3เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนพิธีบูชาขอพระคุณจะเริ่มหลังจากแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่มายังอารามการเริ่มแห่19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับร่วมฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเสาร์ที่19กันยายนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็สิมีงานใหญ่หลายงานอยู่เด้ไปที่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงมูลนี้ไปโพสต์2รายการ2รายการไม่ใช่รายการเล็กนะครับเป็นรายการยักษ์ เป็นรายการยักษ์นะครับวันที่19ฉลองเทิดทูนกังเขนเนาะนะครับส่วนจันทร์ที่28กันยายนฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อำเภอวาใหญ่อากาศอำนวยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีอันนี้เดือนกันยายนนะครับเราไปทำบุญสร้างกุศลไปฉลองวัดร่วมกันเด้อแต่ละบ้านคาทอลิกของเฮาก็ไปเด้ออีเมลเนาะส่วนเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมนี้ก็เริ่มกันที่วันที่3ตุลาคมฉลองอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลองร้อยปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อระพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อเปโตรนามพนมกรสง่าวงศ์นะครับซึ่งก็เป็นนักบวชในคณะฟรังซิสคาริสฟรังซิสคือกันนะครับและก็พิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกานะครับเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสนะครับปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและวัดนักบุญฟรังซิสทุกแห่งทั่วโลกได้รับพระคุณการุณด้วยเพราะฉะนั้นวันที่3ตุลาคมไปรับพระคุณการุณที่อารามกาบูชินท่าแร่ด้วยกันในอีเมลคุณลุงคุณป้าแล้วก็ฝากไว้ในความเมตตาของพี่น้องในชุมชนท่าแร่และพี่น้องคาทอลิกของเราบ่ว่าบ้านนาผู้บ้านทุ่งมุ่นบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับขอโรงทานด้วยเพราะว่าอารามของเราเป็นอารามเล็กๆก็ฝากไว้ในอีเมลเอ้ยแต่ละปีก็โอ้ยโรงทานก็หลายพี่น้องก็ไปรวมหลายได้หลายนะครับก๋วยเตี๋ยวในเมืองก็มาทุเรียนจากจันทบุรีก็มาเด้อีเมลเอ้ยไอศกรีมก็มาว่าซั่นโอ้หลายหลายหลายโรงทานเขาก็ได้ภายในอารามเล็กๆนะครับกาบูชินเอาฝากอีโพอีเมลครับส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมก็ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่ม10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแรกของเราเซฟตุลาคมเอาคีก็มีเขียนค้างฝาไว้เด้ออีเมลเด้อคันลืมก็ได้ว่าคันยันลืมไม่คันลืมเนาะลืมเว้าคำว่ายานเนาะเอาคีก็มีเขียนไว้คือสมัยตะกี้อีโพปู่ของผมอีโพเล่าของผมนี่ได้แล้วเอาคีก็มีเขียนไว้ทั้งอันเฮายองกับห้องเนี่ยก็อันไม่อย่างเนาะอันข้างฝาเฮือนน่ะนะ
เขาห้องตงบอกก็ตงตงเฮือนตงเฮือนไม่เป็นหนาๆนะนะห้องเป็นนะตงแล้วว่ามันบ่สั่งสร้างบ้านเอ้ยเออละสิเอาขี้ก็มีเขียนได้หมูมันขึ้นสัตว์วันนั้นวันนั้นว่าซั่นได๋ลึกสิเขียนหยังก็บ่นี่มันผสมพันธุ์วันนั้นวันนั้นนี่เขียนไว้ได้การย่าลืมนี่แล้วเนาะอีแม่ก็สิเอาขี้ก็มีเขียนอยู่บ่เจ้ามีอยู่บ่ขี้ก็มีฮะคันบ่มีก็สั่งขี้ก็มีขี้ท่านจากบรรดาผู้น้อยเด้อหลายบรรดาผู้น้อยขายทั้งไว้ฟื้นนำฟื้นไม้ที่มันตายในทุ่งนาทุ่งหยังเขาบ่ได้ทิ่มบ่ได้เผาเด้อไปซีนเม็ดฟื้นหมดนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่ง2ครมีกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ด้วยงานใหญ่ครับที่2ครมุกดาหารพิธีบูชาขอพระคุณเวลาเซฟนาฬิกามาทั่วประเทศพอดีมั้ยเอ้ยวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาอันนี้ก็นะครับวันที่25ตุลาคมส่วนวันที่28ตุลาคมก็พิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนนะครับใกล้ๆเรานี่เองพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาขอบคุณข้อมูลจากเพจอาสนวิหารอัครเทวดามีนะบ่แม่นทะเลเนาะเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่น้องแสงสิจะลุดมาท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าอยู่เหลือได้นี่อีเมเอ้ย เองเราเว้าจนขึ้นใจแล้วได้อืมไทแห่เฮาอันภูมิใจนำเด้ออีแม่เด้อ อีกหนึ่งงานเพลงครับสยศยศสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดไม่ใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเปื่อยพ่อใหญ่ก็เป็นคนฟัง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บอกต่อแล้วก็ส่งต่อไปหาพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลนะครับบอกกระจายกันต่อพิเศษก็ต้องขอบคุณไปทางคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับคุณพ่อกฤษดานี่สั่งไป4โหลคุณพ่อเอาไปเผื่อไปขายบ่ว่าซั่นแจกว่าซั่นเวลาไปส่งสินก็แจกได้อยู่บ่อีแม่เอ้ยทางแต่แห่ฮั่นเด้อผู้ใดใส่แล้วใครมันว่ามันไข้รู้สึกว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดก็บอกต่อกันไปเด้อนอกจากบรรเทาอาการปวดแล้วหนุ่มน้อยคนไทยก็ไปพิสูจน์แล้วเด้อนะครับนอกจากเรื่องของอาการเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเคล็ดกัดยอกต่างๆแล้วต่อต่อแต่นต่อกระทาใดได้ทาได้เด้อเป็นฝีนะครับโรคผิวหนังมันสิเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำนะครับแล้วก็น้ำมันระกำสำหรับครีมนวดสมุนไพรนะครับเอาไปทาใดที่สั่งซื้อไปนะครับเอาไปทาใดเด้อบ่ต้องเก็บเอาไว้หึงได้แล้วก็บ่ต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่อากาศร้อนนะครับมันหมักอากาศปกติบ่ต้องเอาไปตากแดดได้เป็นตากแดดแล้วมันละลายเด้มันละลายไปหมดเด้ ค่อยบ่ได้ใสเลยมันฮ้อนโยมันละลายบ่ได้เหลือเป็นน้ำเป็นน้ำมันก็ยังใสได้อยู่เด้เป็นน้ำก็ใสได้เพราะเรามีทั้งแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอยู่ได้ประมาณ1ปีเด้ออยู่ได้ประมาณ1ปีได้ทดลองมาแล้วระยะหลังเฮาบ่ได้ใส่ขวดพลาสติกครับใส่ขวดแก้วอย่างดีเพราะว่าคุณภาพมันจะได้ไม่เปลี่ยนกลิ่นก็จะได้ไม่เปลี่ยนเพราะว่ากลิ่นเฮาบ่ได้สารใส่สารแต่งกลิ่นเลยใช้เฉพาะสมุนไพรล้วนๆจะออกมาเหมือนกลิ่นน้ำมันมวยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับที่ไปเปรียบเทียบมันกลิ่นออกมาแบบนั้นอลีครับแต่ว่ามันอ่อนกว่านิดนึงมีน้ำมันงาดำประโยชน์หลักก็คือบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและก็บำรุงผิวพรรณชะลอความเสื่อมของผิวพรรณได้ของผิวหนังได้เด้อก็แล้วก็นอกจากนั้นก็ทำให้ผิวไม่แห้งกร้านด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทามันก็สิเหนียวเหนียวเนี่ยจักหน่อยอันนี้เวลาอาบน้ำก็ใส่สบู่หลายๆก็แล้วกันเด้อสำหรับผู้ประมักเนื้อหนะในตอนกลางคืนแต่บางคนหรือแม้กระทั่งผมในบางมือนี่ก็โยท่าแล้วก็นอนเลยได้เพราะว่าตื่นมาเนี่ยป้อยปานผู้บ่าวสำน้อยเด้บริจิบแอวเลยเอ็ดเวียกกับปานอายุ30 40ได้เอ็ดเวียกก็ได้บ่ธรรมดาเด้ขึ้นแท้งน้ํา6 7เม็ดนี่ขึ้นมื้อละ10เที่ยวก็มีได้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ห้ามเล็กห้ามลาห้ามปูนผสมปูนเด้อแล้วก็ซอบซองก็ซอบพุ่นเอ้ยบ่ธรรมดาได้เอ็ดเวียกกันบ่แม่นบ่แม่นอันบ่แม่นว่าอันอยากเอ็ดได้อยากทดลองดูว่าวัยของเราเป็นอย่างไรนะครับออกกำลังกายนำดิมันหมวนได้มันหมวนได้แต่ว่าสำคัญที่สุดเด้ออีเมเดอร์เวลาเอาไปใช้นี่อย่าไปใช้กับผิวบางเด็กทารกแรกเกิดอย่าไปใช้เด้ออย่าไปใส่กับเด็กทารกแรกเกิดได้มันสิเกิดอาการแพ้มันสิเป็นพื้นหลายกว่าเก่าแต่ถ้าผิวหนังหยาบกร้านแบบเฮานี่ทาลงไปโลดเด้ตุ่มคันตุ่มไปสั่งนี่จักหน่อยหนึ่งมันสิยุบมันสิเศร้าคันไปเลยลืมไปเลยว่ามีตุ่มคันแมงงอดตอดใส่สองเทือตัวนั้นทาบางๆนวดเบาๆครั้งแรกประมาณ 4-5 นาทีสูงที่สุดละหลายที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็บ่เจ็บอีกเลยสิไปเจ็บอีกทีนึงก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันสิตุ๊บๆๆนึงทาแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเนาะนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพต้องขอบพระคุณเป็นพิเศษนะครับมื้อนี้คณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการวิทยุแล้วก็คณะกรรมการบริหารมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานำทีมตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในมีสั่งของเรารวมไปถึงวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยคุณพ่อกฤษดาคณะอนุกรรมการประสงค์ที่ปรึกษากันเล่นหลายมงได้เล่นไปศูนย์เดย์แค่ของศูนย์สังคมพัฒนาในภาคเสาตนบ่ายกันเล่นมาวิทยุเพราะเป็นเลขานุการแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ปรึกษาด้วยในวิทยุเฮาเด้คุณพ่ออันคุณพ่อประกพลมอบหมายให้คุณพ่อกฤษดารับผิดชอบวิทยุเฮาเด้ก็เลยเล่นมาต้อนรับคณะกรรมการมีสั่งของเราคณะบริหารมาตรวจเยี่ยมซึ่งก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่ออุปสังฆราชของเรานะครับ
ได้มาตรวจเยี่ยมนะครับคุณพระอุปสังฆราชของเฮาก็โอ้มื้อนี้ก็ได้ลาศีจับได้แล้วก็ให้ข้อคิดหลายอย่างเนาะนะครับหลายอย่างในการพัฒนาวิทยุของเรานะครับต้องขอบพระคุณคุณพ่ออุปสังฆราชของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับลืมบ่ได้แล้วเนาะคุณพ่ออุปสังฆราชของเฮานะครับคุณพ่อทวีชัยศรีวรคุณนะครับบัดเพิ่นสิลืม คือจะสื่อเรามื้อนี้มีคุณพ่ออุปสังฆราชของเราคุณพ่อทวีชัยคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์นะครับขอพระคุณคุณพ่ออดิพงษ์ด้วยมาให้กำลังใจวิทยุของเราแล้วก็คุณพ่อมันอย่างก็ทินกรเรือหลายเนาะครับคุณพ่อทินกรเรือหลายสามองค์มื้อนี้มาเยี่ยมวิทยุของเฮานะครับก็เลยนี่ล่ะถือโอกาสถือโอกาสฝากครีมนวดสมุนไพรไปทาตุ่มเด้อทาตุ่มให้คุณพ่อนำคุณพ่อทินกรถามว่าเอาคือใดเสน่ห์ก็เลยเว้าให้คุณพ่อฟังว่าผมสวดขอเป็นอาทิตย์พุ่นใดนะครับสวดขอเป็นอาทิตย์เพราะว่าเจ็บหลังเจ็บแอวมาหนังมือละ6 7ชั่วโมงอย่างที่ผมนำเรียนพี่น้องฟังเนาะเอ็นใดจังสิเศร้าเจ็บในหนังเหิงขาโตนี่เจ็บขนาดเด้หนังเหิงเด้เนาะบ่แทบบ่ได้ลุกเลยเด้บางมือก็บ่ได้ลุกเลยล่ะเกือบมัดมือพุ่นละบางเทื่อก็ได้นักจากอันนั้นจากอันนี้อยู่ตั้งแต่เสา 8:00 น.ก็ลุกไปลุกมาอยู่ดอกแต่ว่ากว่าสิลุกได้แล้วก็กราบเข้ามานั่งอีกก็หลายชั่วโมงมันก็เลยเจ็บขาโตก็เจ็บแอวหลายหนังเก้าอี้หึงหลายก็บ่ได้หึงก็บ่ได้เนาะก็เลยขอว่าเอ็ดอันใดมันจังสิมีอันแนวมาเฮ็ดให้มันเศร้าเจ็บนี่นะขอพระได้ขอเพิ่นได้ประการที่2ก็คือเมื่ออายุหลายขึ้นแล้วเอ็ดเวียกบ่ไหวจัดรายการบ่ไหวแล้วห้ามอันนั้นเฮ็ดอันนี้บ่ไหวแล้วเอ็ดอันใดจังสิมีอยู่มีกินกันลูกเต้าบ่เลี้ยงเฮ็ดอันใดว่าซั่นเด้ขอไปพี่ลึกได้ผมก็ขอก็ได้เนาะสวดขอไปนำอธิษฐานไปนำแล้วจมไปนำแล้ว อยู่บ่อยู่ก็คิดใดขึ้นมาอันนี้เอาอันนี้มาผสมอันนั้นอันนี้แหละจากความรู้ก็เก่าจากสูตรอีโพอีปูน้ำแน่จากความรู้ก็เก่าแล้วก็จากกระดูกหักของตัวเองน้ำแน่แล้วมาร่วมกันเขามันก็เลยใดขึ้นมาได้อันนี้เราลัดตัดตอนเนาะอีเมลเนาะเราให้ฟังขอบคุณคุณพ่อทินกรนะครับแล้วก็ฟังบ่ได้จบดอกฝาวไป นะครับโอ้แม่งอันนี้มาแต่ไสนี่แม่งใหม่อันนี้เนาะนะครับฟังเพลงซะก่อนครับคุณลุงคุณป้าเหลือเวลาอีก5นาทีเป็นเพลงสุดท้ายละส่งท้ายรายการเนาะนะครับมื้ออื่น6ถึง7นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพเด้อฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้านะครับร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้ง FM 88.25 MHz แล้วก็ 104.5 MHz ฟังชัดคลื่นไหนก็ร่วมในพิธีคลื่นนั้นและพี่น้องทางออนไลน์นำเฉพาะผู้ที่เจ็บไข้ได้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มารียามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมียนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นหนึ่งสองดาบที่สองคือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์

0: ด้วยความลำบากเหลือเกิน 3. พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง 4. แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ 5. พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน 6. เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ 7. พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระคูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาเรียอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่เราขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษยชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาเรียยืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาเรียและมอบพระแม่มาเรียให้เป็นมารดาของจรและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี่นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปีลาตสั่งให้นำพระเยซูเจ้าไปเคี่ยนบรรดาทหารนำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรให้พระองค์ทรงเสื้อคลุมสีแดงทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่ากษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญแล้วตบพระพักพระองค์ปีลาตออกมาข้างนอกอีกครั้งหนึ่งพูดกับคนเหล่านั้นว่าดูเถิดเรานำชายผู้นี้ออกมาให้ท่านรู้ว่าเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จออกมาข้างนอกทรงมงกุฎน้ำและเสื้อคลุมสีแดงปีลาตพูดกับประชาชนว่านี่คือคนคนนั้นเมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่าเอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนปีลาตสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำเขาไปตรึงกางเขนกันเองเถิดเพราะเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดชาวยิวตอบว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาต้องตายเพราะตั้งตนเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำนี้ก็มีความกลัวมากขึ้นจึงเข้าไปในจวนอีกถามพระเยซูเจ้าว่าท่านมาจากไหนพระเยซูเจ้าไม่ตรัสตอบแต่ประการใดปีลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่อยากพูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจจะปล่อยท่านก็ได้จะตรึงกางเขนท่านก็ได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ท่านไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลยถ้าท่านไม่ได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนดังนั้นผู้ที่มอบเราให้ท่านก็มีบาปมากกว่าท่าน

0: พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต
1: นับตั้งแต่นั้นปีลาตพยายามหาทางปล่อยพระองค์ชาวยิวตะโกนว่าถ้าท่านปล่อยผู้นี้ไปท่านก็ไม่เป็นมิตรของพระจักรพรรดิผู้ใดตั้งตนเป็นกษัตริย์ก็เป็นศัตรูของพระจักรพรรดิเมื่อปีลาตได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จึงสั่งให้นำพระเยซูเจ้าออกมาข้างนอกให้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาในสถานที่ที่เรียกว่าลานศิลาภาษาฮีบรูว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองปัสกาเวลาประมาณเที่ยงวันปีลาตบอกชาวยิวว่านี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาเหล่านั้นตะโกนว่าเอาตัวไปเอาตัวไปตรึงกางเขนปีลาตถามเขาว่าจะให้เราตรึงกางเขนกษัตริย์ของท่านหรือบรรดาหัวหน้าสมณะตอบว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากพระจักรพรรดิปีลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาเหล่านั้นนำไปตรึงกางเขน

0: พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
1: บรรดาทหารนำพระเยซูเจ้าไปประหารพระองค์ทรงแบกไม้กางเขนเสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกระโหลกภาษาฮีบรูว่าโกลโกธาเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีก2 คนอยู่คนละข้างพระเยซูเจ้าทรงอยู่ตรงกลางปิลาตเขียนป้ายประกาศติดไว้บนไม้กางเขนเป็นข้อความว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของชาวยิวชาวยิวจำนวนมากได้อ่านป้ายประกาศนี้เพราะสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงนั้นอยู่ใกล้กรุงและป้ายประกาศนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูลาตินและกรีกบรรดาหัวหน้าสมณะของชาวยิวกล่าวกับปีลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวแต่จงเขียนว่าคนนี้ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวปีลาตตอบว่าเขียนแล้วก็แล้วไปเถอะ
0: ทหารแบ่งฉลองพระองค์
1: เมื่อบรรดาทหารตรึงพระเยซูเจ้าแล้วก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็น4 ส่วนนำไปคนละส่วนส่วนเสื้อยาวของพระองค์นั้นไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตลอดตั้งแต่คอจนถึงชายเสื้อเขาจึงพูดกันว่าเราอย่าแบ่งเสื้อตัวนี้เลยเราจับสลากกันเถิดดูว่าใครจะได้ดังนี้ก็เป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าพวกเขานำเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามาแบ่งกันและจับสลากเสื้อยาวของข้าพเจ้าบรรดาทหารก็ทำเช่นนี
0: ้พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
1: พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่า
0: แม่นี่คือลูกของแม
1: ่แล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่าน
0: ี่คือแม่ของท่าน
1: นับตั้งแต่นั้นสิทธิ์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน
0: พระเยซูเจ้าสิ้นพระชน
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วจึงตรัสว่า
0: เรากระหาย
1: พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงด้วยที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ำองุ่นเปรี้ยวเต็มวางอยู่ทหารจึงใช้ฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายกิ่งหูศพยื่นถึงพระโอษฐ์พระเยซูเจ้าทรงจิบน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้วตรัสว่า
0: สำเร็จบริบูรณ์แล้ว
1: พระองค์ทรงเอนพระเศียรสิ้นพระชน

0: ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
1: วันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยิวไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันซาบาโตเพราะวันซาบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุบขาผู้ที่ถูกตรึงและนำศพไปบรรดาทหารทุบขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างของพระวรกายของพระองค์โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันทีผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยานคำพยานของเขาน่าเชื่อถือเขารู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อข้อความในพระคัมภีร์เป็นจริงว่ากระดูกของเขาจะไม่หักแม้เพียงชิ้นเดียวและข้อความอีกตอนหนึ่งว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทง
0: การฝังพระศพ
1: หลังจากนั้นโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นศิษย์ลับๆคนหนึ่งของพระเยซูเจ้าเพราะกลัวชาวยิวขออนุญาตปีลาตอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงปีลาตก็อนุญาตเขาจึงมาอัญเชิญพระศพลงนิโคเดมัสซึ่งก่อนนั้นเคยมาเฝ้าพระองค์เวลากลางคืนก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมที่ผสมด้วยมดยอกและว่านหางจระเข้หนักประมาณ100ปอนด์ทั้งสองคนอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าใช้ผ้าพันพระศพพร้อมกับใส่เครื่องหอมตามประเพณีฝังศพของชาวยิวสถานที่ที่พระองค์ทรงถูกตรึงนั้นมีสวนแห่งหนึ่งสวนนี้มีคูหาขุดใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ฝังผู้ใดเลยเขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ที่นั่นเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองของชาวยิวและคูหาอยู่ใกล้

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

บทเรียน40ข้อจากหนังสือสุภาษิตซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่ยั่งยืนเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสรุปบทเรียนทั้ง40ข้อบทเรียนแห่งปัญญา40ประการ 1. ความยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของปัญญาปัญญาที่แท้จริงเริ่มจากใจสุภาพและเคารพในอำนาจของพระเจ้าไม่ใช่แค่ความฉลาดของมนุษย์ 2. วางใจในพระเจ้าอย่างสิ้นสุดหัวใจอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ให้ยอมจำนนต่อการนำของพระเจ้าในทุกเรื่อง 3. ลิ้นที่อ่อนหวานมีพลังคำพูดที่นุ่มนวลสามารถระงับความโกรธและสร้างสันติได้ดีกว่าคำพูดที่รุนแรง 4. หลีกเลี่ยงทางของคนอธรรมอย่าเอาตัวไปคลุกคลีหรือทำตามวิธีทางของคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเพราะจะนำไปสู่ความเสื่อมเสีย 5. รักษาใจให้ดีใจเป็นศูนย์กลางของชีวิตความคิดและการกระทำต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาครอบงำ 6. ให้เกียรติพระเจ้าก่อนทรัพย์สินให้พระเจ้ามาก่อนในเรื่องการเงินและทรัพยากรเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและความเชื่อ 7. ผู้มีปัญญาพร้อมรับการตักเตือนการยอมรับคำแนะนำและการแก้ไขจากผู้อื่นโดยเฉพาะผู้อาวุโสคือเครื่องหมายของการเติบโต 8. ความยิ่งยโสนำไปสู่ความพินาศความถือดีทำให้เราตาบอดต่ออันตรายและใจสุภาพคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุด 9. ชื่อเสียงที่ดีมีค่ามากกว่าเงินทองการมีอุปนิสัยที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือมีค่าเหนือกว่าทรัพย์สินทางวัตถุ 10. ปัญญาประเสริฐกว่าทองคำปัญญาช่วยให้เราตัดสินใจในชีวิตได้อย่างถูกต้องซึ่งคุ้มค่ากว่าความมั่งคั่งชั่วคราว 11. คบคนมีปัญญาเพื่อนที่เราคบมีผลต่อความคิดและทิศทางชีวิตของเราอย่างมาก 12. ความรักปกปิดความผิดการให้อภัยและความเมตตาช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการถือสาความโกรธแค้น 13. ความขยันนำไปสู่ความเจริญความตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์นำไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ 14. คำพูดมีพลังแห่งชีวิตคำพูดสามารถสร้างหรือทำลายชีวิตผู้อื่นได้จงใช้คำพูดเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจกัน 15. ฝากแผนงานไว้กับพระเจ้า

0: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้

0: Amen.
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารตรงกับวันที่15พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์พี่น้องครับเป็นพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์เพราะพระแม่มาริยามีดาบ7เล่มที่ทิ่มดวงใจของพระแม่เราดูประวัติของพระแม่เราก็จะพบดาบทั้ง7เล่มดังนี้คือ1คำทำนายของท่านซิเมโอนที่บอกว่าจะมีดาบแทงหัวใจของพระแม่นั้นน่ะ2ดาบที่2คือการพาพระกุมารหนีไปประเทศอียิปต์ด้วยความลำบากเหลือเกิน3พระเยซูเจ้าหายไปในพระวิหาร3วันแม่พระก็มีความเป็นห่วง4แม่พระพบพระเยซูเจ้าขณะพระองค์แบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน6เชิญพระศพของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขนและวางไว้ที่ตักของแม่พระที่เขาเรียกเปตานี่นะครับ7พระเยซูเจ้าถูกฝังในพระกูหาทั้ง7เรื่องเนี่ยเป็นความทุกข์ยากที่แม่พระต้องแบกเขาก็เลยบอกว่านั่นก็คือดาบ7เล่มพระแม่มาริยาอดทนมากมากกว่าเราทุกคนพระเจ้าจึงประทานรางวัลยิ่งใหญ่แก่พระแม่และขอพระแม่ช่วยเราให้แบกกางเขนของตนเองจนถึงที่สุดจดหมายถึงชาวเฮบรูพูดถึงความทุกข์ทรมานถึงแม้พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังพระบิดาโดยการรับทรมานพระองค์จึงบันดาลความรอดแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์ฉะนั้นมนุษย์เสียชาติที่ยอมนอบน้อมพระองค์นั้นเขาก็จะได้รับความรอดพระวรสารฉากที่แม่พระมาริยายืนที่เชิงไม้กางเขนนั้นเป็นภาพที่ประทับใจเรามนุษย์มากที่สุดโอกาสนี้พระเยซูเจ้าได้มอบพระบุญจรตัวแทนของมนุษยชาติให้เป็นลูกของพระแม่มาริยาและมอบพระแม่มาริยาให้เป็นมารดาของจอนและของชาวเราด้วยในโอกาสที่แม่พระได้รับทรมานด้วยดาบ7เล่มนี้นะครับแล้วก็ขอมอบฝากความยากลำบากความเจ็บปวดทั้งกายและใจของเราแด่พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับแม่พระด้วยขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิง

บทอ่านจากปรวรสารนปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
3: ราชเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่

0: รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
3: นางสาววริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
4: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
3: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

0: ามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย อาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นาทีขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างอย่างไรทั้งในระยะสั้นและ

0: ราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมยูเอ็นจีเอครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
4: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรับรมมารายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิสเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
6: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์ห หอยสองฝาอะลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอะลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบ Playoff ลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะทังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
14: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่น

จากพระโหรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิญญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิญญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิญญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ับ0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอ่ะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

แม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: ราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจาก

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
2: 0986153115 115115115115115
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
4: เนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นาโพภูไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์ขอยอแซกกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคิดฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอยังตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกลิ้งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยใช้บรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตัวแขนคลุ้ยขาคลุ้ยแขนหักขาค้อนทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเราสกัดมาจากใบพระพรึงหรือใบวานสนบานเฮาเอามาผสมกับน้ำมันงาดำน้ำมันระกำผลของการสกัดจากใบวานสนและผสมกับน้ำมันระกำเอ็ดให้เกิดกลิ่นที่หอมโดยไม่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและก็1ขวดราคา50บาทสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับแบบชนิดสเปรย์หรือลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทไม่มีวางจำหน่ายสั่งตรงจากนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อจากนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเฮาพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มีทางพระศาสนาจักรคาทอลิกระลึกถึงแม่พระระถมทุก1ปีมี365วันมาถึงวันนี้เป็นวันที่258แล้วเอามีลมหายใจมาฮอดมื้อนี้ก็เป็นบุญแล้วเนาะอีเมเนาะยังคงเหลืออีก107วันจะถึงวันสิ้นปีแต่เฮาสิมีบุญฮอด107วันและถึงวันสิ้นปีหรือไม่อย่างไรขอฝากทุกเรื่องราวของชีวิตใน107วันนี้ไว้กับพระเมตตาของพระไว้กับสิ่งที่เราเคารพนับถือไว้กับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราทำในวันนี้ครับ15กันยายนวันนี้ในอดีตครับเป็นวันที่ชานเดวินเดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งก็เดินทางโดยเรือหลวงบีเกิลถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสสถานที่ที่เขาเริ่มเก็บข้อมูลโดยใช้เวลาเพียง5สัปดาห์แต่ได้ช่วยย้ำทฤษฎีวิวัฒนาการโดยเขาได้เขียนอธิบายทฤษฎีไว้ทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกนะครับว่าด้วยการกำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆโดยการเลือกสรรของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการสร้างสรรของพระอย่างคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเชื่อมั่นซึ่งถือเป็นการท้าทายอย่างยิ่งวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเมื่อ15กันยายนปี2478อดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำพรรคนาซีเยอรมันก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยประกาศกฎหมายให้ชาวยิวพ้นจากความเป็นพลเรือนของเยอรมันห้ามชาวยิวแต่งงานกับชาวเยอรมันส่งผลให้ชาวเยอรมันนั้นไม่ยอมทำธุรกิจร่วมกับชาวยิวแรงงานชาวยิวก็ถูกไล่ออกจากสำนักงานของรัฐบาลเยอรมันโดยไม่ได้รับเงินชดเชยเลยเรียกว่าหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้งและส่งผลให้ชาวยิวจำนวนมากต้องอพยพออกจากเยอรมันนะครับเป็นคำกล่าวของฮิตเลอร์
ยิวคือเผ่าพันธุ์ที่ต้อยต่ำที่สุดของมนุษย์ขณะที่เผ่าพันธุ์อารยันคือเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าดี15กันยายนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2541นายรักเกียรติสุทธนะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆหลังจากนั้นศาลฎีกาก็ได้ตัดสินจำคุก15ปีฐานทุจริตต่อหน้าที่ในการรับเงินจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ศาลได้ออกหมายจับตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2546แต่ว่าเจ้าตัวหลบหนีจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกจับได้ขณะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะนั่นเองครับนี่คือวันนี้ในอดีตขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ตลอดจนทางเพจปุ๊บรีพอร์ตและที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเพจรันดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยพี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศ15กันยายนมื้อนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมนะครับก็คือ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป16 17 18 19 20เริ่มที่14ถึง18นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่18จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีลมและฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ17และ18กันยายนเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันที่19ถึง20ก็จะมีฝนลดลงคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และลมความเร็วก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15กันยายนเพราะฉะนั้น14ถึง18ก็หมายถึงวันนี้ด้วย15ถึง18กันยายนนะครับยังมีฝนร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ส่งนี้ไปจนทอดวันที่18ส่วนวันที่19ก็มาดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะลดลงจริงหรือไม่ถ้าหากลดลงก็จะคงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งก็กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้แนวเลือกยานะครับก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองก็ประเมินว่าโอกาสสูงที่ยังคงอยู่เป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่วนโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันนั้นมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำพี่น้องครับสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าแม้ศูนย์กลางของระบบไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อระบบเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและกำลังอ่อนกำลังลงก็จะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในบางพื้นที่ที่มีฝนตกเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนตกหนักบางแห่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ก็คือปริมาณน้ำฝนและฝนตกสะสมมันตกมาทุกมือนะครับน้ำมันก็ขังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
และน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้นะครับนั่นก็คือของส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทางหนังสือพิมพ์ขออภัยครับทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวข่าวว่าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายนี่อยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเมื่อวานนี้จันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นในเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุระวดีศรีพิรมซึ่งก็เป็นเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงซุงในเลกงซุงนี้เป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและก็กราบบังคมทูลเชิญอธิบดีกราบทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลเค้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและก็ข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็จะถวายเป็นโรงแรมที่ประทับช่วง 17:18 ในเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั่นนางสาวสรัญญาปาริวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับแล้วก็นายยองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ครับและเช่นเดียวกันนะครับเราไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โป๊ปรีพอร์ตก็พาดหัวข้อข่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวานนี้ครบวันคล้ายวันประสูติครบ71ชันษาของพระองค์นะครับซึ่งก็องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทุกองค์ที่โป๊ปรีพอร์ตติดตามมาก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเหตุผลง่ายๆก็คือการทำข่าวองค์สมเด็จพระสันตะปาปาโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าต้องศึกษาทั้งประวัติทั้งวิธีคิดทั้งการดำเนินชีวิตการวางตัวการปฏิบัติต่อคนอื่นรวมไปถึงวิธีรับมือเมื่อเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าตลอด25ปีที่โป๊ปรีพอร์ตได้ทำการรายงานข่าวนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาแต่ละองค์จึงมีผลต่อแนวคิดและวิธีใช้ชีวิตของโป๊ปรีพอร์ตอย่างมากๆอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2ก็สอนเรื่องการมองการไกลโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับทางโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์มีแนวคิดเรื่องความเรียบง่ายและความสมถะนะครับถ้าหากว่าเรื่องของความเรียบง่ายและสมถะนั้นพระองค์มีวิธีคิดที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้นและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคยต้องลุยในหิมะด้วยรองเท้าที่มีรู
แต่ผู้ใหญ่ในคณะไม่อนุญาตให้ซื้อใหม่เพราะอ้างว่าเรื่องคำปฏิญาณความยากจนนอกจากนั้นก็ยังมีคำกล่าวว่าท่านปฏิญาณความยากจนไม่ใช่ต้องอยู่บนแบบขัดสนไม่ใช่ต้องอยู่แบบขัดสนและก็แนะนำให้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วเอาใบเสร็จมาให้ผู้ใหญ่ดูแต่ว่าเป็นความคิดที่ว่าเป็นการปลดล็อกบางอย่างให้กับตัวผู้เขียนก็คือโป๊ปรีพอร์ตเองในความสมถะไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตัวเองให้ขัดสนที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จะเอาความคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตอย่างไรอันนี้แต่ละคนต้องหาคำตอบของตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของความไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่อย่างพอประมาณรู้จักตนเองขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็มีโพสต์สุขสันต์วันเกิดแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาครบ71ชรรษาเมื่อวานนี้นะครับเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้เรามีข่าวจากสกลนครแล้วก็จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ก็ฝากเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: น้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนบุรีไทยนะครับเป็นจังบุญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพหนุ่มน้อยคนบุรีไทยได้มีโอกาสเอ็ดน้ำมันนวดสมุนไพรขึ้นมาโดยความบังเอิญตามที่ได้เคยนำเราให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นการค้นพบโดยบังเอิญบ่ได้มีความตั้งใจที่จะพบเนื่องจากว่าได้สวดขอภาวนาขอทุกมือทุกมือเพราะว่าหนังหน้าจอคอมพิวเตอร์หนังหึงมือละ 6-7 ชั่วโมงนะครับเอ็ดนอลเลอร์ทำงานให้พระนะครับทำงานให้มีสั่งหนังตลอดเอ็ดรายการต่างๆบันทึกรายการทั้งวิทยุนำโอ้มือละ 6-7 ชั่วโมงก็มีบางมือนี่ยังมีได้หยางออกจากโต๊ะเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันนะครับหาเวลาออกไปนอกห้องไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากจัดรายการก็ต่อด้วยมีซาต่อด้วยรายการอื่นๆอีกแล้วก็ต่อด้วยต้นชั่วโมงต่อด้วยการควบคุมเสียงและก็การเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีอื่นๆนำไล่ไปนะครับมืดมือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นการลุกออกไปเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้จึงมีเวลาน้อยหนังเหิงก็เลยเจ็บเกากกขานี่เจ็บหลายเจ็บแห้งหลังก็เจ็บเวลาลุกก็กงโกกงกุยได้เจ็บหลังได้หนังเหิงอีเมย์เจ็บขาได้ก็สวดขอให้เอ็ดได้มันพระเอจังสีซอยลูกใดหาวิธีการแน่อันนี้คำขอที่หนึ่งคำขอที่สองก็คือเวลาเท่าไปแล้วให้มีงานเฮ็ดเนี่ยเถาะนะครับเพราะว่าสิบ่มีแห้งเฮ็ดได้ขนาดสิหยางขึ้นชั้น2นี่ก็ทั้งยากแล้วโอกาสหยางขึ้นสูงหรือหยางไปหันมานี่ก็ยากหาให้ลูกได้มีอาชีพเบาๆเฮ็ดแน่นะเพื่อประทังชีวิตในยามเฒ่า อันนี้ก็ได้เป็นความคิดที่บ่คือหมู่ครับขอบ่คือหมู่ปรากฏว่า1อาทิตย์ที่วอนขอนี่ล่ะคึดใดมือนึงก็คึดใดอ้าวตอนยังอันเป็นเยาวชนใหม่ๆเริ่มเป็นเยาวชนใหม่ๆเนาะรถส่วนเด้รถไอ้มนต์บันหมวงนี่แหละรถสองแถวตะกี้เราขับรถเด้เนาะส่วนอยู่นาวัดนั่นแหละขาโต๊กลงไปในหลุมฝังเสาไฟฟ้าเมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องขึ้นเบิ่งกันแล้วกันยกจากปีแล้วเนาะตอนนั้นโรงพยาบาลก็ยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกระดูกก็เลยสีกันเด้งขึ้นอยู่นะครับกระดูกไหปลาก็ยังหักอยู่พวกวันนั้นหมอดึงเข้าบ่ได้มาหาหมอเป่าอยู่บ้านก็เที่ยวเป่าหมอเป่าก็เอาอันวิซ่าเป่ามาเป่าเป่าแล้วก็ท่าเออมันเป็นมันหยาบๆเนาะก็ถามว่าแม่นหยังน้ำมันงาแล้วน้ำมันงาก็บ่ได้เว้าหยังอันนั้นก็ได้เนาะบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดได้ฮู้จักยังฮู้จักซื้อๆนะกรรมฐานปู่เหล่านะครับน้ำมันงามันเป็นนันไดแล้วก็อันนี้เป็นนันไดนะหลายอย่างเด้เขาประกอบกันเนาะอันในกับในตะกาของหมอว่าสินนอกเหนือจากนั้นก็มาไปตัดเอาใบวานสนมาข่มแขนก็เลยคืดใดเอ้าคือบ่เอาใบวานสนนี่มาสกัดเอาน้ำมันออกมาแต่ก็ไปค้นเอาตามอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลว่าเขาสกัดแนวใดบ่มีมงสกัดเว้าบ่สุดมีแต่ว่าผลิตออกมาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ขายยอดขายใบสดเท่านั้นเท่านี้ยังบ่มีมงมีแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าสกัดเอาน้ำมันจากครีมนวดสมุนไพรจากอันใบพระพรึงบ่แม่นครีมจากใบพระพรึงนี้ออกมาได้แต่เป็นผลการวิจัยออกมาสำหรับหัวข้อเข่าหัวข้อเข่ามันเสื่อมนะมันขัดเข่ามันเป็นโรคหัวข้อเข่าอักเสบหรือซึมเสื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำบ่ได้แล้วว่ามีผลการวิจัยออกมาแนวใดเนาะรักษาหัวข้อเข่าแต่ว่ามันแพงได้บาทนี่ขวดหนึ่งมันแพงกว่าสิสกัดใดใช้เงินหลายวิวัฒนาการก็สวดขอคือเก่าและหาวิธีการใหม่ๆนะครับในที่สุดก็มีแนวความคิดว่าต้องใช้แบบโบราณเพราะแบบสมัยใหม่มันราคาแพงและใช้เงินสูงก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนอกจากใส่แก่เจ็บหลังเจ็บเอวแล้วเจ็บแขนเจ็บขาแล้ว พอเอสเทอร์แรกกึ่นมันออกมาคล้ายๆกับน้ำมันมวยกึ่นแห้งในกึ่นเหมือนกับคล้ายๆมากกับน้ำมันมวยแต่ระยะหลังนี่ผมเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอีกเพื่อให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นบ่แห้งกรานนะมันก็เลยกินมันก็เลยเบาลงไปแต่ว่ามันก็หอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการทดลองโดยการต่อแตนแมงงดเนี่ยแมงงดนี่ต่อแต่เปิดผ้าม่านนี่เลนมาจุดใส่อันใส่คอไฟกับฝาเท้า โอ้เจ็บมหาเจ็บอีเมย์นี่แหละใส่แบบอันสเปรย์ซีดลองมึงเจ็บๆบักกดว่าแป๊บเดียวครับมันเศร้าเจ็บแต่หลังจากนั้นเอสวีเอสงานไปประมาณ2ชั่วโมงมันสิมีความรู้สึกเจ็บตุบๆๆขึ้นมาอีกโอ้เมื่อสงสัยเมื่อลิตรสเปรย์เฮาแล้วว่าซั่นก็เลยซีดใหม่นะครับก็เลยซีดใหม่อีกรอบนึงหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าแมงงอตอดลืมไปเลยว่าเจ็บครับส่วนตอดนะครับบ่เคยลองแต่แตนตอดนี่เคยมาแล้วแตนตอดนี่เคยมาแล้ว 2-3 ตัวผมขึ้นต้นมะม่วงมันตอดปึ๊บนี่กะเอาครีมนวดของผมเนี่ยละทามันก็สิออกหอนได้จังหน่อยเด้สักพักนึงนะครับหลังจากมันออกหอนเพราะว่าหนังศีรษะนี่มันบางเนาะหลังจากนั้นก็ไข้ขึ้นนะครับไข้ขึ้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าแตนตอดนะครับเอ้ยต่อมาไม่นานก็เป็นฝีบัดนี้หนุ่มน้อยคนไทยเป็นฝีหัวบ่ใหญ่ดอกแต่มันเริ่มสิแตกละก็เลยลองเอาทาอมฝีเบิ่งมือที่1มือที่2ปรากฏว่าตื่นมามือที่3ครับเกือบสีบีบออกแล้วเด้มันสีออกเหลืองๆในจังน้อยแล้วเนาะหัวมันนะเกือบสีบีบนะครับมือที่3เหี้ยไปเลยยุบไปนะครับก็เลยมีความภาคภูมิใจนะครับนอกจากเรื่องของการเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วเขาก็ยังสามารถใส่แนวอื่นได้อันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่คาดคิดว่าจะมีพี่น้องหลายคนเอาไปใส่ลองเบิ่งเด้อใช้สำหรับทาถูนวดนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียงขวดละ50บาทเท่านั้นนะครับขวดละ50บาทเท่านั้นท่านที่อยากจะใช้สเปรย์ซึ่งเป็นการผลิตที่ยากมากหลายขั้นตอนหรือลูกกลิ้งนี่นะครับหลายขั้นตอนก็เลยราคา120บาทโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับมาซื้อและก็มาสอบถามมาแอนกันเบิ่งนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนี่แหละหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมันติดกันอยู่นะครับมงไทยเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานการถ่ายรูปนี่แหละสำหรับมงซื้อยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะครับยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมาติดตามเรื่องของข่าวประจำมือนี้ครับโดยวันนี้ไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าได้มีการติดตามเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะครับพาดหัวข้อว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่14กันยายน2569เมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้นะครับจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา11รายของกลางยาบ้ารวม3เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า3เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายของกลางเข็มฉีดยายาไอหนัก 3.5 กรัมที่วานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย2คดีผู้ต้องหา2รายบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายนะครับซึ่งก็เป็นการรวมปฏิบัติการร่วมกับกองเมืองโคกศรีสุพรรณด้วยสำหรับที่เตางอยผลการปฏิบัติการจากตำรวจตระเวนชายแดนและจากทหารก็แจ้งมาว่าจับกุมได้อีก5คดีมีผู้ต้องหา5รายมีของกลางยาบ้าอีก237เม็ด ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์อีกข่าวครับชื่นชมวงปงลางสว่างแดนดินขึ้นเวทีชิงถ้วยพระราชทานซึ่งทางผู้ว่ารณิดาก็ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนเยาวชนสกลนครสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเมื่อวานนี้นะครับ14กันยายนเวลา 11:30 นคณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดินพร้อมคณะครูตัวแทนนักเรียนวงปงลางโรงเรียนสว่างแดนดินก็เข้าพบนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อรับโอวาทและกำลังใจในโอกาสที่วงปงลางของโรงเรียนสว่างแดนดินได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านปงลางซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์นารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวชื่นชมความสามารถและความมุ่งมั่นของคณะครูและนักเรียนพร้อมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันและย้ำถึงแนวทางของจังหวัดสกลนครในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชนในทุกมิติเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพแสดงความสามารถและก้าวไปสู่เวทีที่สูงขึ้นพร้อมฝากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมีความสามัคคีและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนำเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครไปถ่ายทอดบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจนะครับซึ่งจากเสียงปงลางของสกลนครสู่เวทีเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยอันนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ชื่นชมนะครับไปที่งบการเงินดังของโรงพยาบาลดังงบการเงินนี่นะครับพอโลกโซเชียลได้เห็นแล้วก็พากันเห็นใจรู้สึกสงสารพากันบริจาคครับเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวว่าเห็นงบการเงินโรงพยาบาลดังแล้วรู้สึกสงสารโซเชียลแห่บริจาควันเดียวทะลุ2ล้านบาทนะครับ14กันยายนผู้สื่อข่าวก็รายงานจากกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งไปโพสว่ามีเชื้อราขึ้นเต็มเพดานโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุนั้นเกิดจากเชื้อรามาจากชั้นที่4เกิดความชื้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหางบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขซึ่งต้องรองบประมาณจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมานายแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต้นเรื่องก็ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมานั้นติดลบอยู่ประมาณ170ล้านบาทซึ่งตนเองก็ได้พยายามบริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคม2569เหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทเท่านั้นจาก170ล้านบาทซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลตลอดจนข้อความของผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมกันนี้ก็ได้มีการชักชวนช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่12ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะครับรวม2ล้านบาทเศษแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนบริจาคช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับสำหรับผู้ต้องการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สามารถบริจาคโดยตรงที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่614-0-766611-7ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพอีกข่าวครับพาดหัวว่าลุงป้าน้ำตานองอ้างสูญทรัพย์กว่า5ล้านไร้บ้านต้องพักในป่าหญ้าผู้อำนวยการฟ้าก็บอกว่าเร่งประสานความช่วยเหลือด้วยกันครับเมื่อวานนี้14กันยายนผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากนางสาวพรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี และก็ประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขก็บอกว่าพบสองสามีภรรยาสูงอายุพักอาศัยอยู่ในเพิงพักขนาดเล็กภายในพื้นที่รกร้างก็อยู่ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีโดยไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาต้องใช้เทียนให้แสงสว่างในช่วงกลางคืนและก็อาศัยอยู่ร่วมกับสุนัขและแมวอีก10ตัวจากการสอบถามเบื้องต้นนางสมฉายสุขมากอายุ63ปีก็เล่าทั้งน้ำตาว่าตนเองและสามีประสบปัญหาด้านการเงินหลังจากที่นำเงินและทรัพย์สินหลายรายการไปใช้ในการลงทุนตามคำชักชวนของบุคคลที่รู้จักโดยอ้างว่าได้สูญเสียเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทนะรวมไปถึงที่ดินพร้อมบ้านอีก1แปลงซึ่งระบุว่าขายได้ในราคา800,000 บาทนะครับเพื่อนำเงินไปใช้ตามที่ได้รับคำแนะนำนอกจากนั้นก็ยังมีทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอทั้งแหวนทั้งสร้อยข้อมือรวมประมาณ23.3 บาทด้วยกันนะครับโอ้เงินหลายเติมเนาะอีเมลเนาะนางสมชายระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับชายรายหนึ่งจากการแนะนำของบุคคลอื่นโดยทราบว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิก่อนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอีกรายจากนั้นทั้งสองได้พูดคุยและชักชวนให้ตนกับสามีร่วมลงทุนในเงินสกุลหนึ่งโดยระบุว่าจะได้รับผลตอบแทนแต่หลังจากนำเงินไปลงทุนกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังนอกจากนั้นปัจจุบันก็ไม่สามารถติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ขณะที่บ้านและที่ดินซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยก็ถูกขายไปทำให้ตนและสามีไม่มีที่อยู่อาศัยต้องมาอาศัยเพิงพักในพื้นที่รกร้างพร้อมสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้กว่า10ตัวด้วยส่วนกรณีหนี้สินเจ้าตัวก็บอกว่าสามีเคยกู้ยืมเงินนอกระบบประมาณ 30,000 บาทราวๆ3ปีก่อนปัจจุบันยอดหนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจึงเกิดความกังวลและเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยต้องหาที่หลบอาศัยเลยได้มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้เจ้าตัวระบุว่าได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่คาดหวังครับทางด้านนางสาวพรทิพาก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาพูดคุยและรับทราบข้อเท็จจริงจากทั้งสองท่านเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็บอกว่าได้จัดเตรียมหาที่พักที่มีความเหมาะสมให้ตะคู่รวมถึงพิจารณาให้เข้าช่วยเหลือเข้าดูแลสุนัขและแมวภายในมูลนิธิด้วยเพื่อให้มีงานและรายได้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพี่น้องครับสำหรับกรณีทรัพย์สินและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับการลงทุนนั้นนางสาวพรทิพาก็ระบุว่าศูนย์ดำรงธรรมได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและไกล่เกลี่ยโดยต้องรอให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนการกู้ยืมเงินและทรัพย์สินต่างๆยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเป็นหลักจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และพยานหลักฐานรวมไปถึงคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างด้วยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพี่น้องครับนำข่าวนี้มาฝากก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเวลาเรามีเงินก็
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสและไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมีต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิจจญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหย่องอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิด

0: พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมีต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิจจญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

มื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16

0: ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: บทที่7พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังจบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งกำลังป่วยใกล้จะตายนายรักเขามากเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงส่งผู้อาวุโสบางคนของชาวยิวมาอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปช่วยชีวิตของผู้รับใช้คนเหล่านั้นมาเฝ้าพระเยซูเจ้าอ้อนวอนรบเร้าพระองค์ว่านายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือเพราะเขารักชนชาติของเราและได้สร้างศาลาธรรมให้เราพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงบ้านนายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าบอกคนหนึ่งว่าไปเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าบอกผู้รับใช้ว่าทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ทรงประหลาดพระทัยทรงหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามพระองค์ตรัสว่า
0: เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย
1: เมื่อเพื่อนที่ถูกใช้มากลับไปถึงบ้านก็พบว่าผู้รับใช้ผู้นั้นหายเป็นปกติแล้ว
0: พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงไม้ที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ
1: หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า
0: อย่าร้องไห้ไปเลย
1: แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่า
0: หนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด
1: คนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนั้น
0: คำถามของยอนผู้ทำพิธีล้างพระเยซูเจ้าทรงยกย่องยอน
1: บรรดาศิษย์ของยอนแจ้งข่าวเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาทราบยอนจึงเรียกศิษย์มาสองคนแล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทูลถามว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกเมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่ายอนผู้ทำพิธีล้างทรงเรามาถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกขณะนั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคจากความทุกข์ทรมานและจากปีศาจร้ายทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอนว่า
0: จงไปบอกยอนถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนจนได้ฟังข่าวดี ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข
1: เมื่อผู้ที่ยอนส่งมาจากไปแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่า
0: ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดารไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือไม่ใช่แล้วท่านไปดูอะไรดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือคนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีกผู้นี้แหละพระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนอีกแล้วกระนั้นก็ดีผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน
1: ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังและบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอนยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมแต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอนจึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตนพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย
0: เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าขลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างมาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้นหญิงคนบาป
1: ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่าน
1: เขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่า
0: เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน
1: ซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านตัดสินถูกต้องแล้ว
1: พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่า
0: ท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผ ผู้ที่ได้รับกันอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อย
1: แล้วพระองค์ตรัสกับนางว่า
0: บาปของเจ้าได้รับกันอภัยแล้ว
1: บรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า
0: ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่16กันยายนระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญซีเปรียนพระสังฆราชและนักปราชญ์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่12ข้อ31และบทที่13ข้อ1ถึง13พี่น้องท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแต่ฉาบหรือชิงที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจทำล้ำลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญอย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใดความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุดแม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิกแม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติแม้ความรู้จะหมดสิ้นเพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆคิดเหมือนเด็กๆใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็กในเวลานี้เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงาแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเวลานี้ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรักบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่7ข้อ31ถึง35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับจดหมายถึงชาวโครินธ์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่าน ถามว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระพรอื่นๆคืออะไรแล้วทางที่ดีกว่าคือทางไหนหากเราอ่านตัวบทอย่างพินิจพิเคราะห์เราก็จะได้คำตอบว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระพรอื่นๆก็คือพระพรแห่งความรักนั่นเองดังคำพูดที่ว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักตัวบทที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของนบุญเปาโลเลยก็ว่าได้ผู้อธิบายพระคัมภีร์มีความเห็นว่าตัวบทตอนนี้เป็นตัวบทที่มีความงดงามที่สุดในบรรดาจดหมายของท่านหรือแม้แต่ในบรรดาตัวบทในหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เลยทีเดียวตัวบทนี้มีชื่อว่าบทเพลงสรรเสริญความรักในการอธิบายท้ายบทพระคัมภีร์ได้มีการสรุปเรื่องความรักจากคำสอนของนบุญเปาโลไว้อย่างน่าสนใจจึงขอนำมาเสนอหน้าที่นี้เพื่อให้เราได้ไตร่ตรองกันความรักอากาเปไม่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของและไม่ใช่ความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจแต่ความรักต้องการทำให้ผู้อื่นพอใจความรักสูงสุดคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราซึ่งทำให้พระองค์ประทานพระบุตรเพื่อทำให้คนบาปกลับคืนดีกับพระองค์ทำให้เขาไม่เป็นเพียงแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้นแต่ยังเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความรักนี้ถือว่าเป็นความรักของพระเจ้าพระบิดาเนื่องจากความรักเป็นสิ่งเดียวกับพระธรรมชาติของพระเจ้าจึงพบได้ในพระบุตรด้วยดังนั้นพระบุตรจึงทรงรักพระบิดาดังที่พระบิดาทรงรักพระบุตรพระบิดาทรงรักเราฉันใดพระบุตรก็ทรงรักมนุษยชาติฉันนั้นพระบุตรถูกส่งมาช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นพระจิตเจ้าได้ประทานความรักเดียวกันนี้แก่คริสตชนการรักทั้งเพื่อนมนุษย์และศัตรูไม่เป็นเพียงผลตามมาที่จำเป็นจากความรักของพระเจ้าต่อเราเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยังพิสูจน์อีกว่าพระเจ้าทรงรักเราและยังเป็นบทบัญญัติใหม่ที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงกำหนดไว้และเป็นบทบัญญัติที่บรรดาสาวกได้เน้นอยู่เสมอเปาโลรักคริสตชนในพระศาสนาจักรต่างๆที่ท่านได้จัดตั้งขึ้นเช่นนี้แหละและคริสตชนเหล่านี้ก็รักเปาโลเช่นเดียวกันความรักเรียกร้องความจริงใจความถ่อมตนความไม่เห็นแก่ตัวและการยอมอุทิศตนการรับใช้การช่วยเหลือกันและกันความรักปรากฏในความประพฤติและการที่เราเชื่อฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้ความเชื่อของเราบังเกิดผลความรักทำให้คริสตชนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะและปกคลุมบาปจำนวนมากเนื่องจากความรักต่อพี่น้องมาจากความรักต่อพระเจ้าแรงจูงใจของความรักจึงไม่ใช่ความกลัวเราไม่สามารถรักผู้อื่นได้ถ้าไม่รู้ความจริงและการรู้ความจริงนี่เองทำให้เราตัดสินผิดถูกได้แต่ทำให้เราเข้าใจธรรมล้ำลึกเรื่องพระเจ้าเดชพระจิตเจ้าและเข้าใจความรักส่วนในพระวรสารวันนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัยบางคนที่ทำตนเหมือนเด็กเล่นตามลานสาธารณะเขาตำหนิติเตียนกันสาเหตุเนื่องมาจากการที่เพื่อนบางคนไม่ร่วมมือกับตนในการเล่นพระองค์ทรงนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบระหว่างยอนผู้ทำพิธีล้างกับพระองค์พวกเขาไม่เปิดตนเองให้กับกิจการช่วยรอดพ้นของพระเจ้าที่พวกเขาพบในองค์พระเยซูเจ้าพวกเขาดื้อดึงเหมือนเด็กบางคนที่ไม่ยอมร่วมเล่นกับเพื่อนๆพวกเขาปฏิเสธพิธีล้างของยอนและปฏิเสธพระเยซูเจ้าด้วยแต่แผนการความรอดพ้นของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของบุคคลที่น้อมรับแผนการนั้น ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: วันนี้ก็จะพูดต่อถึงประเทศที่มีความเชื่อลดน้อยลงและในที่สุดก็กลับขึ้นมาใหม่นั้นประเทศที่สองคือลิทัวเนียภูเขาแห่งไม้กางเขนจำนวนมากมายทางตอนเหนือของลิทัวเนียมีภูเขาแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยไม้กางเขนหลายพันหลายหมื่นชิ้นสิ่งนี้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายครอบครัวสามัญนำไม้กางเขนเล็กๆมาปักเพื่อระลึกถึงคนที่เขารักแสดงความเศร้าโศกและรักษาความเชื่อผ่านการอุทิศตนส่วนบุคคลเมื่อโซเวียตรัสเซียบังคับให้ลัทธิไร้พระเจ้าศาสนาถูกมองว่าเป็นอันตราย
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิญญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิญญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิญญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัคค

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: บทที่7พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังจบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งกำลังป่วยใกล้จะตายนายรักเขามากเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงส่งผู้อาวุโสบางคนของชาวยิวมาอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปช่วยชีวิตของผู้รับใช้คนเหล่านั้นมาเฝ้าพระเยซูเจ้าอ้อนวอนรบเร้าพระองค์ว่านายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือเพราะเขารักชนชาติของเราและได้สร้างศาลาธรรมให้เราพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงบ้านนายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าบอกคนหนึ่งว่าไปเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าบอกผู้รับใช้ว่าทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ทรงประหลาดพระทัยทรงหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามพระองค์ตรัสว่า
0: เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย
1: เมื่อเพื่อนที่ถูกใช้มากลับไปถึงบ้านก็พบว่าผู้รับใช้ผู้นั้นหายเป็นปกติแล้ว
0: พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงไม้ที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ
1: หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า
0: อย่าร้องไห้ไปเลย
1: แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่า
0: หนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด
1: คนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนั้น
0: คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้างพระเยซูเจ้าทรงยกย่องยอห์น
1: บรรดาศิษย์ของยอห์นแจ้งข่าวเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาทราบยอห์นจึงเรียกศิษย์มาสองคนแล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทูลถามว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกเมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้างทรงเรามาถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกขณะนั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคจากความทุกข์ทรมานและจากปีศาจร้ายทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอห์นว่า
0: จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคนตาบอดจับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนจนได้ฟังข่าวดีผ ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข
1: เมื่อผู้ที่ยอนส่งมาจากไปแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่า
0: ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดารไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือไม่ใช่แล้วท่านไปดูอะไรดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือคนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีกผู้นี้แหละพระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนอีกแล้วกระนั้นก็ดีผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน
1: ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังและบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอนยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมแต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอนจึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตนพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย
0: เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างมาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้นหญิงคนบาป
1: ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่าน
1: เขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่า
0: เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน
1: ซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านตัดสินถูกต้องแล้ว
1: พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่า
0: ท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมาก ผู้ที่ได้รับกันอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อย
1: แล้วพระองค์ตรัสกับนางว่า
0: บาปของเจ้าได้รับกันอภัยแล้ว
1: บรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า
0: ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: พระวจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่16กันยายนระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญซีเปรียนพระสังฆราชและนักปราชญ์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่12ข้อ31และบทที่13ข้อ1ถึง13พี่น้องท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแต่ฉาบหรือชิงที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจทำล้ำลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญอย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใดความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุดแม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิกแม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติแม้ความรู้จะหมดสิ้นเพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆคิดเหมือนเด็กๆใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็กในเวลานี้เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงาแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเวลานี้ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรักบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่7ข้อ31ถึง35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับจดหมายถึงชาวโครินธ์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่าน ถามว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระพรอื่นๆคืออะไรแล้วทางที่ดีกว่าคือทางไหนหากเราอ่านตัวบทอย่างพินิจพิเคราะห์เราก็จะได้คำตอบว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระพรอื่นๆก็คือพระพรแห่งความรักนั่นเองดังคำพูดที่ว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักตัวบทที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของนบุญเปาโลเลยก็ว่าได้ผู้อธิบายพระคัมภีร์มีความเห็นว่าตัวบทตอนนี้เป็นตัวบทที่มีความงดงามที่สุดในบรรดาจดหมายของท่านหรือแม้แต่ในบรรดาตัวบทในหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เลยทีเดียวตัวบทนี้มีชื่อว่าบทเพลงสรรเสริญความรักในการอธิบายท้ายบทพระคัมภีร์ได้มีการสรุปเรื่องความรักจากคำสอนของนบุญเปาโลไว้อย่างน่าสนใจจึงขอนำมาเสนอหน้าที่นี้เพื่อให้เราได้ไตร่ตรองกันความรักอากาเปไม่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของและไม่ใช่ความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจแต่ความรักต้องการทำให้ผู้อื่นพอใจความรักสูงสุดคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราซึ่งทำให้พระองค์ประทานพระบุตรเพื่อทำให้คนบาปกลับคืนดีกับพระองค์ทำให้เขาไม่เป็นเพียงแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้นแต่ยังเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความรักนี้ถือว่าเป็นความรักของพระเจ้าพระบิดาเนื่องจากความรักเป็นสิ่งเดียวกับพระธรรมชาติของพระเจ้าจึงพบได้ในพระบุตรด้วยดังนั้นพระบุตรจึงทรงรักพระบิดาดังที่พระบิดาทรงรักพระบุตรพระบิดาทรงรักเราฉันใดพระบุตรก็ทรงรักมนุษยชาติฉันนั้นพระบุตรถูกส่งมาช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นพระจิตเจ้าได้ประทานความรักเดียวกันนี้แก่คริสตชนการรักทั้งเพื่อนมนุษย์และศัตรูไม่เป็นเพียงผลตามมาที่จำเป็นจากความรักของพระเจ้าต่อเราเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยังพิสูจน์อีกว่าพระเจ้าทรงรักเราและยังเป็นบทบัญญัติใหม่ที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงกำหนดไว้และเป็นบทบัญญัติที่บรรดาสาวกได้เน้นอยู่เสมอเปาโลรักคริสตชนในพระศาสนาจักรต่างๆที่ท่านได้จัดตั้งขึ้นเช่นนี้แหละและคริสตชนเหล่านี้ก็รักเปาโลเช่นเดียวกันความรักเรียกร้องความจริงใจความถ่อมตนความไม่เห็นแก่ตัวและการยอมอุทิศตนการรับใช้การช่วยเหลือกันและกันความรักปรากฏในความประพฤติและการที่เราเชื่อฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้ความเชื่อของเราบังเกิดผลความรักทำให้คริสตชนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะและปกคลุมบาปจำนวนมากเนื่องจากความรักต่อพี่น้องมาจากความรักต่อพระเจ้าแรงจูงใจของความรักจึงไม่ใช่ความกลัวเราไม่สามารถรักผู้อื่นได้ถ้าไม่รู้ความจริงและการรู้ความจริงนี่เองทำให้เราตัดสินผิดถูกได้แต่ทำให้เราเข้าใจทำล้ำลึกเรื่องพระเจ้าเดชพระจิตเจ้าและเข้าใจความรักส่วนในพระวรสารวันนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัยบางคนที่ทำตนเหมือนเด็กเล่นตามลานสาธารณะเขาตำหนิติเตียนกันสาเหตุเนื่องมาจากการที่เพื่อนบางคนไม่ร่วมมือกับตนในการเล่นพระองค์ทรงนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบระหว่างยอนผู้ทำพิธีล้างกับพระองค์พวกเขาไม่เปิดตนเองให้กับกิจการช่วยรอดพ้นของพระเจ้าที่พวกเขาพบในองค์พระเยซูเจ้าพวกเขาดื้อดึงเหมือนเด็กบางคนที่ไม่ยอมร่วมเล่นกับเพื่อนๆพวกเขาปฏิเสธพิธีล้างของยอนและปฏิเสธพระเยซูเจ้าด้วยแต่แผนการความรอดพ้นของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของบุคคลที่น้อมรับแผนการนั้น ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: คาทอลิก
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วันนี้ก็จะพูดต่อถึงประเทศที่มีความเชื่อลดน้อยลงแล้วในที่สุดก็กลับขึ้นมาใหม่นั้นประเทศที่สองคือลิทัวเนียภูเขาแห่งไม้กางเขนจำนวนมากมายทางตอนเหนือของลิทัวเนียมีภูเขาแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยไม้กางเขนหลายพันหลายหมื่นชิ้นสิ่งนี้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายครอบครัวสามัญนำไม้กางเขนเล็กๆมาปักเพื่อระลึกถึงคนที่เขารักแสดงความเศร้าโศกและรักษาความเชื่อผ่านการอุทิศตนส่วนบุคคลเมื่อโซเวียตรัสเซียบังคับให้ลัทธิไร้พระเจ้าศาสนาถูกมองว่าเป็นอันตรายภูเขาไม้กางเขนที่กลายเป็นความขัดแย้งเงียบๆต่อระบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลตอบโต้อย่างก้าวร้าวด้วยการส่งรถเกลี่ยดินมาทำลายและเผาทำลายไม้กางเขนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเชื่อว่าหากสัญลักษณ์หายไปความเชื่อของผู้คนก็จะหายไปด้วยแต่ลิทัวเนียตอบโต้ด้วยความเงียบไม่ใช่การยอมจำนนหลังจากการทำลายแต่ละครั้งภูเขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในความมืดโดยฝีมือของชาวนาของพ่อแม่ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนของพระสงฆ์นักบวชและพ่อไม้และแม่ไม้ที่นำไม้กางเขนมาปักเพิ่มการรื้อถอนและการสร้างใหม่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นการต่อสู้เพื่อความทรงจำและอัตลักษณ์ปัจจุบันภูเขาแห่งไม้กางเขนบรรจุไม้กางเขนหลายหมื่นชิ้นซ้อนทับกันข้ามรุ่นกลายเป็นคลังเก็บความอดทนที่มีชีวิตความเชื่อมโยงของลิทัวเนียกับคาทอลิกจึงรอดมาได้เพราะสามัญชนปฏิเสธที่จะละทิ้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายขอพระเจ้าอวยพรครับ

เลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไรเราก็มีค่ามากเท่านั้นเลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไรเราก็มีค่ามากเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตหนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเองหนุ่มสาวที่มุ่งในการงานก็อาจจะพบกับอนาคตของตนเอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: เรามักจะกล่าวกันเสมอว่าสายน้ำคือจุดกำเนิดของสรรพสิ่งสายน้ำคือต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมทั้งปวงบนโลกใบนี้ผ่านสายน้ำโดยการนำทางของมหาพรหมมิคาเอลสายลมได้นำพาบรรพชนของเราเดินทางมาถึงยังดินแดนแห่งนี้พระคุณเจ้าปู่เกี้ยนเสมอพิทักษ์เคยเล่าให้ฟังว่าราวปีพ.ศ. 2427ในคืนหนึ่ง
1: หลังวันที่1พฤศจิกายน
0: คุณพ่อฟรังซิสซาเวียเกโกและครูทันได้นำพาบรรพบุรุษของเราเดินทางผ่านสายน้ำแห่งนี้มายังดินแดนที่เรายืนอยู่นี้

การเวลายังคงเดินต่อไปสายน้ำยังคงเอื่อยไหลขึ้นลงตามฤดูกาลจากรอยเท้าก้าวแรกของบรรพบุรุษของเราบนแผ่นดินนี้บนการเปลี่ยนผ่านของการเวลาหลายอย่างเดินทางเข้ามาแล้วผ่านไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงหยัดยืนมั่นคงเสมอมานั่นคือความเชื่อความศรัทธาในวิถีแห่งคริสตชนที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังไว้ให้เราที่ยังคงถูกสืบสานอย่างมั่นคงเสมอมาและจะยังคงอยู่

การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1กวาดาลูเปเม็กซิโกค.ศ.1531ทราบพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวดิเอโก้ณเนินเขาเตไปยักษ์โดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวดิเอโก้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน2เหรียญอัศจรรย์ปารีสค.ศ.1830เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีนลาบูเรและมอบภารกิจในการสร้างเหรียญอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความเชื่อ3ลาซาเลตฝรั่งเศสค.ศ.1846เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่2คนในลักษณะที่ทรงร้องให้ด้วยความโศกเศร้าเพื่อเตือนถึงบาปของมนุษย์และการละเลยต่อพระเจ้าพร้อมเรียกให้มีการกลับใจซีดลูดฝรั่งเศสค.ศ.1858เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแบนาเดตณถ้ำมาซาเบียวโดยทรงประกาศว่าฉันคือแม่พระปฏิสนธินิรมนต์และทรงทำให้เกิดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งการรักษาทางกายและทางวิญญาณมากมายจนถึงปัจจุบันฮากน็อกอลันข้อศ1879เศร้าการประจักษ์มาที่เงียบเชียบที่สุดโดยพระแม่มารีนักบุญยอเซฟและนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารปรากฏตัวพร้อมกับลูกแก่บนแท่นบูชาเพื่อให้ชาวอาแลนที่เผชิญความทุกข์ยากได้มีกำลังใจผ่านการรำลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญในสวรรค์6ฟาติมาโปรตุเกสข้อศ1917พระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่สามคนพร้อมความลับสามประการและคำเตือนเรื่องสงครามโลกพร้อมกับการอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ที่มีพยานนับหมื่นคนโดยทรงเน้นเรื่องการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกและการกลับใจ7โบแรงเบลเยียมค.ศ.1932ถึง1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็ก5คนและแนะนำตัวว่าเป็นพระแม่ผู้มีดวงใจทองคำโดยทรงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ8บานูเบลเยียมค.ศ.1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็กหญิงมารีเบโกและเรียกตนเองว่าพระแม่ของผู้ยากไร้โดยทรงเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้เจ็บป่วย9อากิตะญี่ปุ่นค.ศ.1973ถึง1981เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ซิสเตอร์อักเนสโดยรูปปั้นของพระแม่ได้หลั่งน้ำตาจริงพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการทดลองของซาตานที่จะแทรกซึมเข้าไปในพระศาสนาจักรและการลงโทษหากมนุษย์ไม่กลับใจ10คิเบโฮรวันดาค.ศ.1981ถึง1989เศร้าพระแม่มารีประจักษ์ในฐานะมารดาแห่งพระวจนะเพื่อเรียกให้ชาวรวันดาละทิ้งความเกลียดชังทางชั่วชาติและกลับมาคืนดีกันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาความสำคัญทางเทววิทยาการประจักษ์มาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเชื่อใหม่แต่เป็นการย้ำเตือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วโดยเน้นที่การภาวนาโดยเฉพาะสายประคำการรับศีลศักดิ์สิทธิ์การกลับใจและการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
4: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนีเจ้าค่ะ
3: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
4: ข้าแต่พระเจ้า
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
3: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสพิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้

0: เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: หนึ่งจง

0: พระศาสนาจักตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่

0: มออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดี

0: มิสซาในเช้าวันนี้ได้กับดวงวิญญาณของเทเรซาแท่นแก้วยงบัพติสตาซาสีอุลล่าอานาวัฒนิดาอุลล่ายอนนรงกันหาโยเซฟวันมาริยามักดาเลนาลุดโพสัยอานาจินตนาโพสัยคุณตาเที่ยงพันดีคุณปู่จันคุณย่าพุทธโพธิสัยสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดบาร์เดลุยคุณพุนคุณเรนเน่มิสเตอร์คาวดิโอแล้วก็คุณนกสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณธนกรกิจเจริญครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุทาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแมมิเลียแมกเนสบุญรักษาเซอร์เทเลซาเกื้อกูลสมาชิกคณะเซนปอนเดอร์ชาร์ททุกคนอุทิศให้กับดวงวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่อดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาประดาเปโตศักดาสกุลธวัฒน์คุณพ่อกวิชเจริญพงศ์คุณพ่อดังสรรคุณพ่อยายรัตน์คุณพ่อณัฐพลคริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเรซาจรุวรรณเกรุยางกูลคุณรักชัยแก้วคุณประสานคุณโจกนพิชาติคุณวุฒิเปโตงยุงห่างวันคุณหมอเอมมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาเลียสิทธิราจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสิงจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของโยเซฟสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมบรูเอลพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับอุทิศให้กับดวงวิญญาณของบริยาจิรพันธ์จันลาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์บริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจัมปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและอันนาโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักให้เราลึกถึงดับบุญคอเนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญชีเปียนพระสังฆราชและมโนสักขีพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้

0: นี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพาดูภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานนักบุญคอร์เนเลียสและซีเปรียนให้เป็นผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลและเป็นมรสกีผู้กล้าหาญสำหรับประชากรของพระองค์ขอท่านนักบุญทั้งสองช่วยวอนขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นคงพร้อมที่จะทำงานเพื่อเสริมสร้างเอกภาพของพระศาสนาจักรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: ์อาเมน
3: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจธรรมลำลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้า

0: อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่เริ่มยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุดแม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิกแม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติแม้ความดูจะหมดสิ้นเพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆคิดเหมือนเด็กๆใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็กในเวลานี้เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงาแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเวลานี้ข้าพเจ้ารู้ทุกอย่างรู้อย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรักพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอบพระคุณอาจารย์

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณจงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค์จงขับร้องบทเพลงใหม่ถวายพระองค์จงบรรเลงดนตรีอย่างเชี่ยวชาญพร้อมกับเสียงโห่ร้องฉลองชัยเชิญรับ

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรงพระราชกิจขององค์พระองค์น่าเชื่อถือพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินเชิญรับ

ข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตพระมาจากพระจิตเจ้าพระองค์มีพระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณนั้นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระผู้เจ้าทรงพระเจริญเทอญ
2: และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงนักบุญคอเนเลียสพระสันตะปาปาและก็นักบุญชีเปลี่ยนพระสังฆราชมุนสักขีในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางศาสนานะพระสันตะปาปาคอเนเลียสเองแล้วก็นักบุญชีเปลี่ยนก็ต่อต้านเป็นต้นจักรพรรดิเดซิอุสและก็บาวาเรียนได้บังคับให้คริสตชนได้กินเนื้อต้องห้ามกฎหมายถึงกินเนื้อหมูแต่ว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นหลายคนก็ปฏิเสธนะคริสตชนหลายคนที่อยากจะเอาตัวรอดก็ยอมกินเนื้อที่ต้องห้ามแต่ว่าหลายคนก็ยอมสละชีวิตยอมถูกทรมานโดยการไม่ยอมทำผิดต่อพระบัญญัติพระเป็นเจ้าในสมัยนั้นไม่ยอมกินเนื้อต้องห้ามพระสันตะปาปาเองนะเกิดมาในยุคที่มีการเบียดเบียนทางศาสนาอย่างรุนแรงและก็มีลัทธิต่างๆมากมายนะที่สอนผิดความเชื่อนะพระสันตะปาโคเนเลสก็ต่อต้านที่สุดท่านถูกในประเทศไปอยู่ต่างเมืองแล้วก็เสียชีวิตในต่างเมืองส่วนนักบุญชีเปลี่ยนนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะที่ต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับพวกเฮเรติกพวกสอนผิดความเชื่อแล้วก็จักรพรรดินะที่สอนผิดๆแล้วก็บังคับให้นักคริสตชนได้ทำสิ่งที่ผิดในสิ่งต้องห้ามแต่ท่านเองได้ต่อสู้แล้วก็ได้เขียนเอกสารต่างๆมากมายพร้อมกับพระสันตะปาคอเนเลสด้วยนะเกิดอยู่ในยุคเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ตายด้วยกันนะนักบุญชีเปลี่ยนเองท่านได้ต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วก็ที่สุดท่านถูกตัดศีรษะนะยอมยืนยันความเชื่อไม่ยอมทำผิดนะทางด้านศาสนาผิดต่อพระเป็นเจ้าพี่น้องพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเองได้ตำหนิบรรดาพวกฟาริสีคณาจารย์แล้วก็ประชาชนหลายๆคนที่มีโอกาสได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทรงทำนาต่อคนยากคนจนนาการช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำอัศจรรย์ต่างๆมากมายเห็นเหตุการณ์ดีๆต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่ยอมกลับใจแล้วก็มีแต่ตำหนิหาทางจะผิดพระเยซูเจ้าจนตลอดเวลาในไม่ต่างจากพวกเราหลายๆคนหลายครั้งเรามีคติไม่ยอมมาวัดบางคนอาจจะบอกว่านะคนที่มาวัดหลายๆครั้งก็ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงเป็นคนหน้าซื่อใจคดหลายครั้งก็ตำหนิพวกเราออกจากวัดไปแล้วก็ประพฤติเหมือนเดิมไม่ต่างจากพวกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องก็เห็นว่าทุกครั้งที่พี่น้องมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นเวลาแห่งความรักที่พระเจ้าเองได้มอบความรักและก็ประทานพระคุณพระพรให้กับเราอย่างเพียงพอในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆในชีวิตของเราในการที่จะอภัยบาปให้กับเราทุกคนที่มีความสุภาพถ่อมตนมาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกนะอยากจะกลับใจอยากจะคืนดีกับพระเจ้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกเช้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามารับพระเยซูเจ้าในศีลมาสนิทเพื่อให้เราได้เดิมในชีวิตเหมือนกับแบบอย่างที่พระเจ้าทรงให้ก็คือความรักเหมือนกับในบทอ่านที่เราได้ฟังนะจากบทจดหมายนุ่มเปาโลทั้งชาวโครินในวันนี้พูดถึงเรื่องความรักนะความรักนะหมายถึงการให้อภัยความรักหมายถึงสิ่งที่เราแสดงความเมตตาต่อคนอื่นความรักคือการไม่จดจำความผิดของกันและกันไม่มีคติต่อคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ ็ขอให้แบบอย่างของสมเด็จพระสันตะปาคอร์เนเลียสนะซึ่งได้ยอมยืนยันความเชื่อนะต่อสู้กับพวกสอนผิดความเชื่อแล้วก็ที่เบียดเบียนศาสนาพร้อมกับพระอุนชีเปลี่ยนนะซึ่งยอมตายโดยไม่ทิ้งความเชื่อโดยไม่ยอมทำผิดต่อพระเจ้าและต่อพระศาสนาจักรเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเพื่อเราจะได้มีความมั่นคงในชีวิตและเพื่อเราแต่ละคนจะไม่มีอคติในการติดตามพระเยซูเจ้าและมองดูคนอื่นด้วยความเมตตาสงสารเหมือนกับพระเจ้าว่าเราแต่ละคนก็เป็นคนบาปเหมือนกันและเราแต่ละคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนในการติดตามพระเยซูเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราได้เจริญชีวิตอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กันและกันและมองดูคนอื่นด้วยสายตาของความรักความเมตตาเหมือนกับพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ทธิ์ด้วยเทอญ
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าปวดบรรณาการที่ประชากรของพระองค์ถวายเป็นเกียรติแด่การทรมานของบรรดามนุษย์สักขีขอให้สักการบูชาที่ให้ความกล้าหาญแด่นักบุญคอร์เนลิสและซีเปรียนในการรับทรมานนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีใจและมีความมั่นคงในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: มาทรงและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นนักบุญคอนิเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญซีเปรียนสังฆราชมนุสักขีได้ถวายเกียรติพระนามของพระองค์ตามแบบอย่างของพระกฤษเจ้าการหลั่งโลหิตของบรรดามนุสักขีแสดงเห็นพระมหิทธานุภาพซึ่งบรรดาในผู้อ่อนแอมีกำลังเข้มแข็งสามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์เดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารความเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชื้อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลดร่วมกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: แล้ววันนี้เวลา10 นาฬิกาก็มีพิธีนพวานอวยพรศีลให้กับกลุ่มเฝ้าศีลส่วนเวลาเย็นก็ของดพิธีนพวานแล้วก็อวยพรศีลมหาสนิทนะเราจะไปร่วมมิสซาตีวานที่ทางอารามมิสซาเวลา1 ทุ่มนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระกรุณาโปรดให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีจิตใจมั่นคงตามแบบฉบับของท่านนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญชีเปลี่ยนพระสังฆราชมนุสักขีสามารถเป็นพยานยืนยันความจริงแห่งพระวรสารด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมมือพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์

0: รดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บทภาวนาเพื่อกระแสเรียงข้าแต่พระบิดาเจ้า
0: โปรดประทานพระกระแสเรียงแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศัยการประกาศพระวาจาการโปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีบูชาของพระคุณ

0: ระแม่มารีมารดาแห่งกระแสเรียง
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่ามาเฉยต่อความวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
0: ทศวรรค์ของพระเจ้า

0: ยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญยาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวรามีคาแอน
1: ช่วยวิงวอนเถิด

จากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกา
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349
3: 0986153115 115115115115115
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
5: ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลแมนเดบและโจมตีเรือซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติ